ุกธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

Yeah.

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเข้ากราบถวายสักการะทำวัดพระมหาเถรราจารย์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะพระราชภาวนาวชิราวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมด้วยพระราชวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายและคณะพระสังฆาธิการวัดพระธรรมกายได้เข้ากราบถวายสักการะการทำสามีจิกรรมและถวายรายงานภาพรวมการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระสิทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค11เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและพระราชวชิรธรรมวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียเจ้าอาวาสวัดนาคปรกในโอกาสนี้พระมหาเถรราจารย์แต่ละรูปได้เมตตาให้โอวาทและประทานพรแก่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยได้ชื่นชมในวัดปฏิบัติที่นอบน้อมรวมถึงความตั้งใจจริงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ร่วมมือกันส่งเสริมงานคณะสงฆ์การศึกษาพระปริยัติธรรมและการเจริญสมาธิภาวนาแก่ประชาชนตลอดพรรษานี้เพื่อสร้างความร่มเย็นและปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปค่ะสำหรับการกระทำสามีจิกรรมในช่วงเข้าพรรษาเป็นการแสดงออกถึงคารวะธรรมขอขมาลาโทษตามพระธรรมวินัยและรับฟังพระโอวาทอันเป็นหลักธรรมสำหรับการประพฤติปฏิบัติและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดพรรษาการค่ะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมใจสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย

ประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศชยาภิวัฒน์เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นรวมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรชูศักดิ์พฤกษวรรณและกัลยาณมิตรชัญญาสิริกาญจนาวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้เจ้าภาพจุดโคมประทีปและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกนอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้รับผ้าไตรกฐินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดพระธรรมกายชิคาโกในโอกาสต่อไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยประธานบุญพิธีถวายเทียนพรรษาได้แก่กัลยาณมิตรเพนพิมพ์คลอฟและกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์ประธานถวายเทียนทองได้แก่กัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนและกัลยาณมิตรดัชนีบรูกี้ส่วนประธานถวายเทียนเงินคือกัลยาณมิตรรัชนีเอเรแกนและกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรเพนพิมพ์คลอฟเป็นประธาน

ีแดงและกัลยาณมิตรจามอนพงปลื้มปิติชัยพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและกองบุญแสงสว่างแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันค่ะก่อนที่จะได้เข้าสู่พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรรัชนีแอร์แกนกัลยาณมิตรดัชนีบรูกี้และกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอ

ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติของผู้มีบุญที่มาร่วมงานทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom02.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

จากนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้บวชเข้ามาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจิตใจได้คิดถึงแต่การแสวงหาลาภสักการะญาติโยมอุปถากถวายของดีๆมาก็มักอวดภิกษุณีรูปอื่นแม้กระทั่งการบิณฑบาตก็ไม่ชอบไปกับหมู่คณะได้แยกเดียวออกไปบิณฑบาตตามลำพังในสถานที่ที่ภิกษุณีรูปอื่นๆไม่ไปกันวันหนึ่งมีชาวบ้านนำอาหารประณีตอร่อยอร่อยมาใส่บาตรท่านครั้นกลับถึงวัดและได้ฉันบิณฑบาตนั้นแล้วก็เกิดติดใจในรสขึ้นมาจะมีความคิดไม่อยากให้ภิกษุณีรูปอื่นรู้แหล่งและกลัวจะไปแย่งบิณฑบาตกับตนอาจจะทำให้พลาดโอกาสที่จะได้อาหารอันประณีตอีกจึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับภิกษุณีทั้งหลายได้ชี้ถึงโทษของสถานที่อันหวงแหนของตนว่ามีถนนสายหนึ่งไม่เหมาะกับการเดินบิณฑบาตเพราะเต็มไปด้วยช้างม้าอะไรสุนัขพวกท่านไม่ควรหลงเดินครับ

เป็นปุถุชนอยู่ทราบเรื่องเข้าก็หัวเราะเยาะและติเตียนว่าภิกษุณีรูปนี้เนี่ยเอาแต่เที่ยวบอกเขาว่าอย่าเข้าไปบิณฑบาตแถวนั้นมันอันตรายแต่ตนกลับเข้าบิณฑบาตทุกวันน่าสงสารจริงๆความโชคร้ายของท่านน่ะไม่ได้จบลงเพียงแค่กลุ่มของภิกษุณีกลับแพทย์สะพัดกลับไปถึงหมู่ภิกษุอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เป็นหัวข้อสนทนาในธรรมสภาของเย็นวันนั้นว่าท่านทั้งหลายท่านทราบข่าวภิกษุณีถูกแพะขวิดขาหักไหมภิกษุณีรูปนี้เอาแต่สั่งสอนตักเตือนผู้อื่นแม่ก็ไปบิณฑบาตที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายจำนวนมากแต่ตนเองกลับเข้าไปบิณฑบาตรูปเดียวทำให้ถูกหามออกมาขณะพูดคุยกันนั้นพระบรมศาสดาก็เสด็จมาถึงธรรมสภาพอดีได้ตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่ครั้นพวกภิกษุกราบทูลเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่ภิกษุณีรูปนี้เนี่ยมัวแต่พูดสั่งสอนผู้อื่นแต่ตนเองกลับไม่ทำอย่างที่สั่งสอนเขาจึงต้องประสบกับหายนะเข้าเสียเองเมื่อพวกภิกษุอยากฟังเรื่องในอดีตของภิกษุณีจึงตรัสเล่าฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นนกอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์พอต่อขึ้นก็ได้เป็นจ่าฝูงของนกหลายร้อยตัวในนกฝูงนี้มีนางนกจันทานตัวหนึ่งได้ปลีกตัวออกไปหากินตามลำพังถึงป่าลึกซึ่งเป็นทางสัญจรของมนุษย์ที่ใช้เดินทางทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกันไม่เคยว่างเว้นแต่ละวันฉะนั้นเมื่อนางนกไปจิกกินข้าวเปลือกบ้านเมล็ดถั่วบ้านและธัญพืชต่างๆที่ร่อนจะแกวนจนอิ่มก็เกิดความคิดไม่อยากให้นกตัวอื่นมาหากินแถวนี้กลัวจะแย่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของตนจึงได้บินเข้าไปพูดคุยกับนกตัวอื่นว่าไม่ไกลจากป่าแห่งนี้มีทางสัญจรอยู่ในป่าลึกที่พวกมนุษย์ได้ใช้เป็นเส้นทางทำมาค้าขายกันพวกท่านไม่ควรเข้าไปหากินบริเวณนั้นมันอันตรายเกินไปช้างม้าก็มากโคก็ดุร้ายยิ่งนกตัวไหนบินช้าอืดอาดก็ยิ่งไม่สมควรเข้าไปหากินแถบนั้นหรือจะโดนเหยียบโดนทับตายเสียเปล่าๆนางนกจันทานที่บอกอย่างนี้นะเป็นประจำทำให้ได้ชื่อใหม่ในเวลาต่อมาว่าอนุสาสิกาแล้วว่าผู้ตามสอนนกตัวอื่นวันหนึ่งขณะที่นางนกกำลังจิกกินข้าวเปลือกอย่างเพลิดเพลินหูก็ได้ยินเสียงเกวียนกำลังแล่นมาอย่างรวดเร็วจึงเหลียวมาดูก็คิดว่าเกวียนยังอยู่อีกไกลว่าจะเป็นต้องบินหลีกทางให้แต่เนิ่นๆให้เกวียนใกล้มาถึงตัวเสียก่อนจึงค่อยหลีกทางให้แล้วก็จิกกินต่อไปเรื่อยๆพอเกวียนแล่นมาจวนเจียงใกล้จะถึงก็รีบบินขึ้นแต่ก็ไปทันการนางนกได้ถูกล้อเกวียนทับแยกร่างออกเป็นสองท่อนนอนตายอย่างอเนจอนาถข้างทางฝ่ายนกโพธิสัตว์ไม่เห็นนางนกหลายวันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝูงจึงเรียกนกทั้งหมดมาประชุมแล้วซักถามว่าพวกท่านเห็นนกอนุสาสิกากันบ้างไหมก็ทราบว่าไม่มีนกตัวไหนเห็นนางนกอนุสาสิกาเลย
ยานกจึงได้ให้นก

ทั้งหมดช่วยกันแยกย้ายออกตามหาจนกระทั่งนกกลุ่มหนึ่งบินไปพบร่างของนางนกอนุสาสิกาที่นอนตายอยู่ข้างทางเกวียนก็พากันบินกลับมารายงานให้พญานกทราบนกโพธิสัตว์ฟังแล้วก็กล่าวขึ้นว่านางนกอนุสาสิกาได้แต่พร่ำสอนแต่ผู้อื่นแต่ตนกลับไม่ทำอย่างที่พูดจึงต้องถูกล้อลดบทขยี้ขาดเป็นสองท่อนนอนตายอยู่ที่หนทางใหญ่รับลมศาสดาครั้นตรัสเรื่องนี้จบลงก็สรุปชาดกว่านางนกอนุสาสิกาในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุณีขาหักในบัดนี้ส่วนนกจ่าฝูงได้เป็นเราตถาคตนกบริวารทั้งหลายได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามวัตถุความโลภครอบงำจะทำให้มีความตระหนี่หงแหนใจจะไม่เปิดกว้างแล้วก็ทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็มาอยู่ในร่องในรอยเพราะจิตใจมุ่งอยากจะได้อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจผลเสียที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าจึงต้องประสบความหายนะเพราะดูแต่ได้ไม่ดูเสียความโลภทำให้คนประสบความหายนะมามากมายนักต่อนักแล้วคนเราเนี่ยทำให้ความสำคัญในการศึกษาธรรมะไม่รู้จักการดำรงชีวิตที่ถูกวิธีไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้เท่าทันกิเลสปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสจิตใจก็จะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเสื่อมถอยดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามคนให้ความสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองบ่รู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีทั้งทางกายวาจาและทางใจควรรีบแก้ไขปรับปรุงต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามอำนาจของกิเลสนิสัยที่แย่ๆต้องรีบแก้ให้ได้ในชาตินี้อย่าให้ติดไปข้ามชาติชีวิตจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครั้นสอนตัวเองได้ดีแล้วจึงหาโอกาสแนะนำคนอื่นตามความสามารถที่เราจะทำได้การสอนคนอื่นนั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละอย่าไปทุกข์ใจว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราแนะนำให้ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิจ๊ะในพุทธองค์ก็ยังตรัสว่าอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกหนทางสวรรค์นิพพานเท่านั้นใครอยากไปสวรรค์หรือนิพพานก็ต้องทำตามที่พระองค์ทรงแนะนำส่วนใครไม่เชื่อหรือไม่ปฏิบัติตามพระองค์ก็ไม่ได้ทรงท้อถอยหรือน้อยพระทัยทรงทำหน้าที่บรมครูอย่างเต็มที่จนถึงวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนมันสอนตนให้พ้นภัยจากอบายเห็นเกิดความสุขสบายในช่วงสั้นให้ทุ่มเทฝึกตนชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะได้เป็นที่พึ่งให้กับมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย

ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาณสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่149จากตอนที่แล้วฝ่ายมโหสถเมื่อรู้ว่าพราหมณ์เกวัฏกำลังจะมาหาตนจึงได้คิดอุบายต่างๆเพื่อเตรียมการต้อนรับแขกผู้มาเยือนให้เข็ดขยาดไปอีกนานแสนนานพราหมณ์เกวัฏออกจากท้องพระโรงแล้วก็ตรงมายังเรือนของมโหสถเพียงลำพังเมื่อมาถึงประตูชั้นแรกเกวัฏก็เอ่ยถามคนเฝ้าประตูว่าท่านมโหสถอยู่หรือไม่ล่ะเราจะพบได้อย่างไรกันว่าแล้วก็รีบเดินตรงไปแต่กลับถูกยามเฝ้าประตูกั้นไว้พลางกล่าวขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเนี่ยอย่าส่งเสียงเอ็ดอึงไปสิวันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเนยสายอย่างแรงฉะนั้นท่านจะพูดเสียงดังไม่ได้เป็นอันขาดกระทั่งถึงประตูชั้นที่สองก็ถูกคนเฝ้าประตูกั้นทางไว้อีกแล้วถูกเตือนในทำนองเดียวกันกับเมื่อครั้งที่ผ่านประตูชั้นแรกเข้ามาเกวัฏถูกยามเฝ้าประตูแต่ละชั้นสั่งกำชับอย่างนี้จนถึงประตูชั้นที่7ทำให้ชักจะเลือดขึ้นหน้าเมื่อผ่านซุ้มประตูชั้นสุดท้ายมาแล้วเกวัฏก็ตรงเข้าไปในห้องโถงเห็นมโหสถนุ่งผ้าแดงนอนอยู่ก็พยายามเหลียวมองหาที่นั่งสำหรับตนแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่ต่างสักตัวเดียวครั้นแล้วจึงเดินเข้าไปหามโหสถใกล้ๆได้แต่ยืนเก๊ะๆกังๆเหยียบมูลวัวสดๆอยู่ในที่นั้นมีหนำซ้ำยังถูกบริวารของมโหสถยักคิ้วหลิวตาให้ด้วยความหมั่นไส้บ้างก็แสดงอาการดูหมิ่นอย่างรุนแรงเกวัฏเห็นกิริยาอาการของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้ใจก็คิดว่าถ้าขืนตนยืนอยู่ในที่นี้ต่อไปเนี่ยคงจะไม่ปลอดภัยแน่จึงกล่าวกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าลาละเมื่อกล่าวจบบริวารที่เฝ้ามโหสถก็ตรงรีเข้าไปหาเกวัฏตวาดเสียงกล้าวว่าแล้วก็ช่วยกันจับคอเกวัฏสายไปข้างหน้าตบหน้าทุบหลังโทษฐานละเมิดคำสั่งที่บอกให้เงียบแล้วไม่เงียบเกวัฏออกไปถึงประตูชั้นไหนก็ถูกผลักสายไล่ส่งไปอย่างนั้นจนพ้นออกจากประตูเรือนเกวัฏทั้งเจ็บทั้งอายแต่ก็ไม่อาจตอบโต้อะไรได้ครั้นรอดมาได้เกวัฏก็ไม่รอช้ารีบเดินตรงแน่วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชทรง

ดำริว่าป่านนี้น่ะมโหสถบุตรของเราเนี่ยกับอาจารย์เกวัฏคงจะได้พูดคุยกันจนเป็นที่พอใจแล้วเห็นทีทั้งคู่คงจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วล่ะขณะที่กำลังทรงดำริอยู่นั้นพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เกวัฏกลับเข้ามายังท้องพระโรงแล้วถวายบังคมอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงรับสั่งถามว่าเป็นอย่างไรท่านเกวัฏท่านได้พบมโหสถแล้วหรือมโหสถพูดอะไรกับท่านบ้างล่ะนี่ก็คงอโหสิให้กันและกันแล้วกระมังมโหสถน่ะเขาได้ฟังข่าวมงคลแล้วเนี่ยมีความชื่นชมยินดีหรือไม่ล่ะเกวัฏขบฟันแน่นสีหน้าบ่งบอกถึงความอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดไม่เบิกบานแช่มชื่นเหมือนเมื่อครั้งก่อนแล้วกราบทูลว่าขอเดชะคนอย่างมโหสถไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตเลยพระพุทธเจ้าครับเพราะมโหสถเป็นคนชอยอยากกระด้างไม่น่าคบหาสมาคมด้วยเลยขนาดข้าพระองค์เป็นฝ่ายไปหามโหสถถึงเรือนแต่มโหสถไม่ยอมพูดจาเลยกลับทำเป็นใบ้หูหนวกไปเสียอย่างนั้นอย่าว่าแต่จะออกมาต้อนรับเลยแม้แต่ที่นั่งหน่อยนึงก็ไม่มีให้จะทักทายปราศัยสักคำก็ไม่มีคนอย่างนี้น่ะไม่ควรอยู่ในราชสำนักของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงรู้สึกผิดหวังไม่น้อยที่เหตุการณ์ไม่ได้ราบรื่นตามที่ทรงคาดคิดไว้ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นคล้อยตามทูลของเกวัฏแต่ไม่ได้ทรงตรัสคัดค้านแต่อย่างใดเป็นแต่ทรงตรัสว่าเชิญท่านอาจารย์ไปพักผ่อนเถิดแล้วรับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดหาที่พักรับรองให้แก่เกวัฏและคณะพร้อมพระราชทานทรัพย์ให้เป็นรางวัลตามสมควรหลังจากที่เกวัฏกลับไปยังที่พักแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ประทับอยู่ในที่นั้นเพียงลำพังพระองค์เดียวทรงใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่ครั้นแล้วจึงทรงดำริขึ้นได้ว่าธรรมดามโหสถบุตรของเราเป็นผู้เคารพในการปฏิสันถานยิ่งนักแต่เมื่อสักครู่นี้เกวัฏกลับฟ้องว่าไม่ได้รับการต้อนรับจากมโหสถเลยหากมโหสถไม่ยอมพูดคุยกับเกวัฏจริงๆเชื่อแน่ว่าคงเป็นเพราะมโหสถมองเห็นการไกลรู้ว่าการมาของเกวัฏในครั้งนี้น่ะมิใช่มาด้วยประสงค์ดีแต่เป็นการอ้างเอาความสัมพันธ์ขึ้นบังหน้าหลอกให้เราเดินทางไปปัญจาลนครแล้วจึงหาทางจับกุมตัวเราไว้เป็นแน่ทรงดำริดังนี้แล้วก็ยิ่งทรงหวาดหวั่นพรั่นพรึงในพระหฤทัยระแวงไปต่างๆนานาประทับนั่งเมอลอยเหมือนกำลังทรงตัดสินพระทัยอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่อาจตัดสินพระทัยให้เด็ดขาดลงไปได้ไม่นานนักอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ใคร่จะทราบความเห็นของอาจารย์เหล่านั้นจึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะก่อนใครว่าท่านอาจารย์ท่านได้ทราบข่าวที่พระเจ้าจุลนีทรงยกพระราชธิดาให้แก่เราแล้วหรืออาจารย์เสนกะกราบทูลว่าทราบแล้วพระเจ้าค่ะแล้วท่านเห็นว่าอย่างไรเราควรจะไปหรือไม่ล่ะท้าวเธอทรงหาหรืออาจารย์เสนกะคิดว่านานๆครั้งน่ะพระราชา

จึงจะตรัสถามตนสักคราวหนึ่งฉะนั้นจึงไม่ควรทำให้พระองค์ทรงผิดหวังคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลคล้อยตามพระราชอัธยาศัยว่าควรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะกษัตริย์อื่นใดในชมพูทวีปเว้นจากพระองค์แล้วจะหาใครเสมอเหมือนพระเจ้าจุลนีนั้นไม่มีเลยดังนั้นการที่พระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานพระราชธิดาให้แก่พระองค์นั้นนับเป็นข่าวมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะก็ในเมื่อสิริมาถึงพระองค์แล้วจะมัวทรงรอช้าอยู่ใหญ่การปล่อยให้นารีรัตนะที่งามพร้อมเช่นนี้ถูกปล่อยไปน่ะหาควรไม่พระพุทธเจ้าค่ะแล้วอาจารย์เสนกะก็กราบทูลทิ้งท้ายเป็นทํานองเย้าเล่นว่าหากพระองค์เสด็จไปปัญจาลนครพวกข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอตามเสด็จด้วยเมื่อนั้นก็จะพลอยได้รับบำเหน็จรางวัลเป็นผ้าผ่อนแผลพลันและเครื่องประดับต่างๆจากปัญจาลนครด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิฑีหราชทรงสดับคำตอบของอาจารย์เสนกะก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักท้าวเธอจึงลองตรัสถามอาจารย์ที่เหลือตามลำดับครั้นแล้วก็ทรงได้รับคำตอบในทํานองเดียวกันทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดกราบทูลทัดทานเลยเมื่อเป็นดังนี้ท้าวเธอก็ทรงคลายความระแวงพระทัยและทรงปักพระทัยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครตามคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีจะเห็นได้ว่าการมีที่ปรึกษาที่รู้เท่าไม่ถึงการมุ่งเอาแต่ประจบประแจงเจ้านายเพื่อประโยชน์ส่วนตนจะเป็นเหตุนำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในภายภาคหน้าดังเช่นอาจารย์ทั้งสี่ที่กำลังจะชักนำให้พระเจ้าวิเทหราชเดินทางไปสู่ความตายส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้ทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงปักพระทัยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครนั้นจะสามารถห้ามมิให้พระองค์เสด็จไปได้หรือไม่

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

คุณพ่อของลูกเป็นผู้บริหารองค์กรครูในจังหวัดที่เรียกว่าศึกษาธิการจังหวัดคุณพ่อทุ่มเททำงานความด้วยความรับผิดชอบสูงซื่อสัตย์จึงเป็นคุณครูที่มีแต่คนรักฮะคุณพ่อสนับสนุนการศึกษาของลูกทุกๆคนให้อยู่ให้กินอยู่แต่พอดีกินพอดีอยู่พอดีมีอนาคตที่ดีโดยสนับสนุนการศึกษาตามความสามารถของแต่ละคนคุณพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุ63ปีเพราะเป็นความดันโลหิตสูงทำให้เส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็เป็นอัมพาตคุณแม่ของลูกรับราชการครูเช่นเดียวคุณพ่อคุณแม่เป็นครูใหญ่คุณพ่อเป็นศึกษาธิการเป็นครูใหญ่ที่ใจดีมากเรียบร้อยพูดจาไพเราะคุณแม่ตักบาตรหน้าบ้านแล้วทำอาหารให้คนอื่นนำไปถวายพระที่วัดเป็นประจำนี่ถูกหลักวิชาคุณแม่จะไปวัดก็เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาคุณแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ44ปีเป็นโรคมะเร็งเป็นเนื้องอกในมดลูกลูกมีพี่น้อง7คนหญิง5ชาย2ลูกเป็นคนโตคุณพ่อคุณแม่จะฝึกลูกลูกให้อยู่ในระเบียบตั้งแต่เรียนชั้นประถมเหมือนเป็นเด็กนักเรียนประจำทำให้ลูกทุกคนแบ่งเวลาการเรียนและงานบ้านได้เป็นอย่างดีและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้ชีวิตประหยัดไม่เที่ยวเตร่ลูกๆทุกคนรักการเรียนโตขึ้นก็มีงานทำที่มั่นคงได้เป็นผู้บริหารทั้งหมดทุกคน7คนน่ะยกเว้นคนที่6หลังจากลูกเรียนจบมัธยมต้นที่จังหวัดกระบี่ลูกกำลังจะเตรียมตัวไปเรียนต่อมัธยมปลายที่กรุงเทพแต่เพื่อนชายคนหนึ่งนี่สิซึ่งขณะนั้นยังเป็นแค่เพื่อนที่ไม่สนิทไม่เคยพูดกันเลยแม้เรียนห้องเดียวเขาเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนและเขียนจดหมายไปถึงลูกเขียนก็ถามว่าจะไปกรุงเทพวันใดลูกเขาจะไปรับลูกติดสถานีรถไฟหัวลำโพงจดหมายนะจ๊ะจดหมายฉบับนั้นเผอิญส่งไม่ถึงตัวเจ้าของเคสคุณพ่อของลูกรับก่อนไปเปิดอ่านเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ให้ลูกอ่านหลังจากนั้นคุณพ่อเปลี่ยนความตั้งใจไม่ให้ลูกมาเรียนที่กรุงเทพเลยเพราะจดหมายฉบับนั้นทั้งที่ลูกเตรียมตัวพร้อมแล้วโดยตั้งใจจะไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เพื่อตั้งใจจะเรียนแพทย์ต่อไปในอนาคตที่สุดคุณพ่อก็ให้ลูกสอบชิงทุนครูทีนี้ก่อนสอบสิลูกก็ไปเจอจดหมายใต้หมอนของที่ใต้หมอนคุณพ่อจึงรู้สาเหตุว่าทำไมคุณพ่อเอามาให้ไปเรียนแพทย์ให้มาสอบชิงทุนครูลูกไปพลิกใต้หมอนเจอจดหมายพออ่านได้นะทำให้ลูกเนี่ยโกรธเพื่อนคนนี้มากที่ทำให้ลูกไม่ได้ไปเป็นแพทย์ลูกจึงแกล้งสอบทุนครูเพื่อให้ได้ไปเรียนต่างจังหวัดไปเป็นนักเรียนประจำที่จังหวัดสงขลา

ลาแต่เพื่อนคนนี้ก็ยังเขียนจดหมายไปหาลูกที่โรงเรียนเป็นประจำเขียนเล่าสเปเฮละไปเรื่อยๆมาลูกได้ไปศึกษาต่อที่จังหวัดสงขลาในช่วงปิดภาคเรียนลูกก็ได้นัดเพื่อนสนิทในชั้นมัธยมไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สิ่งในปีนั้น2506ยังเป็นป่าทีนี้เพื่อนสนิทในชั้นมัธยมสิเขาก็ไปนัดนิสิตเกษตรคนหนึ่งเป็นมัคคุเทศซึ่งลูกไม่ทราบเลยว่าเป็นคนเดียวกับที่ลูกแค้นมากเขาจัดจักรยานไว้2คันเพื่อนๆ4คนนี่เขาซ้อนท้ายกันครบ2คันแต่ลูกนี่สิเขาจัดให้ซ้อนท้ายมกุเทศผู้เป็นจอดเจ้าของจดหมายนั่นแหละเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากเรียนชั้นมัธยมด้วยกันแต่ว่าจะแปลว่าอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญว่าตอนนี้ลูกมีความรู้สึกที่ดีค่อยๆบังเกิดขึ้นปึ๊ดนั้นมาเราก็ติดต่อกันด้วยทางจดหมายมาตลอดเห็นไหมล่ะแม่เนี่ยเห็นไหมในที่สุดเห็นไหมจ๊ะนี่บางครั้งช่วงปิดภาคเรียนเขายังใจกล้าไปเยี่ยมลูกที่บ้านไปเจอคุณพ่อถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยท่านจะทำถูกต้องจ้ะตั้งคำถามก่อนมาใหม่มาใหม่แต่ก็ไปอีกเข้าทางคุณแม่นี่เห็นไหมจ๊ะแล้วในที่สุดคุณแม่ก็เลยไปพูดให้คุณพ่อเข้าใจในที่สุดทั้งคุณพ่อกับแม่ก็เข้าใจและยอมรับว่าเขาเป็นคนดีจริงๆเพราะเขามีความดีเนี่ยซึ่งกว่าจะลงเอยกันได้ใช้เวลาถึง12 ปีแห่งความเพียรพยายามเนี่ยเมื่อลูกไม่ได้เรียนแพทย์แล้วแต่มาเรียนครูเพราะจดหมายของพ่อบ้านเป็นสาเหตุลูกก็เลยรักอาชีพครูมากไม่รู้ว่าดีงี้ลูกงี้เรียนมาตั้งนานแล้วนะเพราะเป็นอาชีพที่ได้ให้ความรู้และความดีแก่ลูกศิษย์บรรทัดนี้ต้องขีดไปเลยลูกจึงทุ่มเทแรงใจแรงกายให้กับอาชีพครูมาตลอดชีวิตโดยเด็ดสำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งครูในยุคนั้นยังสำเร็จปริญญาโทกันน้อยและลูกก็ได้เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังคมการทำงานของลูกอยู่ในแวดวงของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่แต่ลูกเป็นคนตัดสินใจเร็วเด็ดขาดดังนั้นลูกจึงมักจะได้เป็นผู้นำเสมอลูกประสบอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ก็รอดได้ครั้งที่หนึ่งบริเวณชั้นมัธยมวิ่งไล่จับกับน้องล้มฟาดพื้นดินแข็งต้องรักษานานเกือบ2 เดือนปวดท้องไม่มีแรงคุณพ่อต้องอุ้มตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวครั้งที่2นั่งรถประจำทางกับเพื่อนๆไปศึกษาต่อรถคว่ำจนสลบแต่ก็ฟื้นแล้วก็เป็นปกติค่ะครั้งที่3ขณะเรียนระดับปริญญาตรีเล่นฟุตบอลทีมหญิงของมสว.ขณะซ้อมเพื่อนเตะมาโดนส้นเท้าหลังทำให้เอ็นกระดูกขาดเดินไม่ได้เป็นเดือนปัจจุบันยังมีปัญหาที่ตาตุ่มด้านเท้าขวาครั้งที่4ก่อนคลอดบุตรคนที่2เพียง6 วันลื่นล้มหน้าห้องน้ำศีรษะฟาดพื้นเกือบหมดสติจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ให้ทานยาอะไรเลยบอกให้กลับไปที่พักแล้วคลอดบุตรคนที่2ในวันที่15 เมษายน 2518สามีของลูกเดินมาเรียนที่กรุงเทพแต่ชั้นมัธยมปลายและเรียนต่อระดับปริญญาตรีคณะเกษตรสาขาสัตวบาลน้ำหายและเกษตรศาสตร์ทำให้ได้รู้จักกับเด็กคนหลวงพ่อแต่ยังเป็นนิสิตจากนั้นก็ได้ทุนไปศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมนนท์ที่ประเทศออสเตรเลียสามีเป็นโรคไมเกรนตั้งแต่เป็นนิสิตเมื่อเขาแต่งงานกับลูกแล้วเขาก็ยังคงปวดที่ศีรษะอยู่สงสัย คงกบคิดเรื่องความอ่อนหวานนานและเป็นโรคนี้มากว่า30 ปีแต่ว่าเมื่อเข้าวัดพระธรรมกายและปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิกับพระเดชคุณหลวงพ่อมาปี41ทำให้โรคไมเกรนหายสนิทไม่ใช่ส
มาธิ

การปฏิบัติธรรมมีผลไมเกรนหายสนิทเลยคำถามคุณพ่อแม่และน้องสาวคนที่6ทำไมอายุสั้นมีบุพกรรมอะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนรู้ทิศบุญทุกบุญและสร้างพระจำตัวให้คุณพ่อคุณแม่แล้วทำให้คุณพ่อแม่มีสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดีมีการศึกษาดีทุกคนในอดีตเคยเป็นพ่อแม่ลูกมาก่อนบ้างไหมคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้ตัวลูกเลี้ยงยากในวัยเด็กแล้วก็มีอุบัติเหตุในชีวิตเกือบตายหลายครั้งบุญอะไรช่วยลูกไว้ให้รอดชีวิตคะบุพกรรมอะไรที่ลูกไม่ได้เรียนแพทย์แต่ต้องมาเรียนครูซึ่งทำให้ได้สร้างบารมีต่างกันซึ่งทำให้ได้สร้างบารมีต่างกันอย่างไรกับเป็นการเป็นแพทย์คะลูกมีฝังการเป็นครูหนาแน่นไหมคะบุพกรรมอะไรที่ลูกต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือญาติลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตตลอดเวลาและลูกจะได้บุญอย่างไรคะบุพกรรมอะไร

าต่างๆของชีวิตตลอดเวลาแล้วลูกจะได้บุญอย่างไรคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้พ่อบ้านไม่ได้บวชตั้งแต่หนุ่มทั้งที่เคยใกล้ชิดกับพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งสองตั้งแต่ยังเป็นนิสิตขณะที่สามีได้มาบวชพระเมื่อปี43ทั้งลูกและลูกสาวได้มาใส่บาตรตลอดทั้งพรรษาเลยจะมีทั้งพระบวชใหม่และพระเถระออกมาบิณฑบาตประมาณวันละ40รูปลูกและลูกสาวจะได้รับอานิสงส์อย่างไรคะเพราะปัจจุบันนี้นึกถึงบุญนี้ครั้งใดก็ยังปีติอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะและอีกบุญหนึ่งที่ปีติไม่รู้ลืมคือบุญที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จัดภัตตาหารถวายพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ในวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ค่ะบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกมีสามีที่ดีและมีลูกที่ดีทั้งสองคนไม่เคยสร้างปัญหากับพ่อแม่เลยค่ะลูกสามีและลูกลูกทั้งสองเคยเป็นพ่อแม่ลูกมาในชาติก่อนบ้างไหมคะชาติละพวกเราอยู่ที่ไหนทำหน้าที่อะไรคะและลูกสามีและลูกทั้งสองคนเคยสร้างบารมีมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะบ้างไหมคะถ้าเคย

0: ได้บวชกับหมู่คณะบ้างไหมคะต้องเป็นผู้ชายก่อนต้องสร้างบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเหตุใดทุกคนในครอบครัวจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายอย่างที่บุคคลทั่วไปสงสัยเลยแม้เพียงเล็กน้อยทำไมลูกและครอบครัวจึงชอบมานั่งในเรียนในโรงเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิทยามากกว่านั่งดูดาวทำอยู่ที่บ้านคะซึ่งอานิสงส์จะต่างกันอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคันจาคุณพ่ออายุไม่ยืนมากเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะกำเนิดอดีตเคยจ้างนักเลงไปดักตีหัวคู่อริจนตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าตายแล้วก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้าคุณแม่เป็นมะเร็งในมดลูกรักกรรมในอดีตเป็นคนเจ้าชู้ในชาติเป็นผู้ชายรวมกรรมปานาธิบาตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ขายและล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาในหลายหลายชาติมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายคนทันฉันจตุมหาราชิกาด้วยบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาและบุญที่ทำตามประเพณีเป็นต้นได้รับบุญเทพทิพย์ไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติมากขึ้นจ้าน้องสาวคนที่6กำเนิดชาติเป็นผู้ชายในอดีตได้ดื่มสุราฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะรวมทั้งฆ่าคนด้วยอีกทั้งไม่ยอมจ่ายเงินค่าสุราที่ดื่มด้วยมารวมส่งผลให้เป็นโรคประสาทและอายุสั้นจ้าปฏิบัติอายุสั้นโรคประสาทพระสุราตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์นานแล้วภายหลังจากที่วนเวียนเป็นกายละเอียดที่มีอาการทางประสาทอยู่ระยะหนึ่ง

ก็เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาบ้างจ้ะแต่ก็ไม่ต่อเนื่องกันแต่มีอยู่หลายชาติที่เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันจ้ะในวัยเด็กลูกเป็นคนเลี้ยงยากและมีอุบัติเหตุในชีวิตเกือบตายหลายครั้งเพราะในอดีตลูกเคยสนับสนุนในการรบของทหารเมืองของตนที่ไปรบกับแคว้นอื่นโดยการส่งกำลังบำรุงและอนุโมทนาบาปคือมีความยินดีที่ทหารเมืองของตนฆ่าศัตรูได้มากกรรมดังกล่าวเป็นหลักกับบางครั้งที่ทุบตีฆ่าท่าบริวารอย่างรุนแรงบ้างมาเสริมจ้าถึงเกือบตายตั้งหลายครั้ง6 ครั้งบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุญที่ทำกับหมู่คณะข้ามภพข้ามชาติมาได้ช่วยชีวิตให้รอดจากอุบัติเหตุหลายครั้งดังกล่าวจ้าลูกไม่ได้เรียนแพทย์ดังที่ตั้งใจแต่กลับได้เรียนครูเพราะในอดีตมีนิสัยครูข้ามชาติมามีบุญในการเป็นครูมาข้ามภพข้ามชาติมากกว่าที่เคยเป็นแพทย์จึงทำให้ผังแห่งการเป็นครูหนาแน่นมากกว่าจ้ะครูก็ได้บุญทางให้วิทยาทานก็จะทำให้เรามีปัญญาฉลาดได้รับการส่งเสริมการศึกษาได้เกิดในครอบครัวของบัณฑิตนักปราชญ์ต่อไปในอนาคตเป็นต้นจ้ะส่วนแพทย์ก็ได้บุญทางรักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วยก็จะทำให้เป็นคนมีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวทั้งสองอย่างก็เป็นบุญด้วยกันทั้งคู่แต่คนละแบบกันจ้ะนั่นมีดวงปัญญาที่นี่มีความแข็งแรงอายุยืนลูกต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือญาติลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตตลอดเวลาเพราะเป็นอัธยาศัยข้ามชาติติดตัวมาอีกทั้งเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่และชอบสงเคราะห์คนที่ลำบากจ้ะจะมีอานิสงส์ก็จะทำให้ไม่มีความตกยากจะไม่ได้โอกาสตกยากหรือหากมีวิบากกรรมทำให้ตกยากก็จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลอีกทั้งจะมีบริวารสมบัติเป็นต้นจะมีพวกพ้องบริวารพ่อบ้านไม่ได้บวชตั้งแต่ยังหนุ่มก็รู้อยู่เพราะเธอคนเดียวเลยแต่กลับได้มาบวชช่วงสั้นตอนกรอบเปลือกเกษียณเพราะในอดีตได้ทำหน้าที่กองเสบียงของหมู่คณะมาข้ามภพข้ามชาติอีกทั้งยังมีผังบวชไม่แน่นแต่กับผังเบียดจ้ะขณะที่พ่อบ้านในบวชมาได้มาบวชพระตัวลูกและลูกสาวได้มาใส่บาตรพระซึ่งมีทั้งพระบวชใหม่และพระเถระวันละ40 รูปทุกวันตลอดพรรษาตัวลูกและลูกสาวจะได้อานิสงส์โดยย่อคือทานบารมีติดตัวไปจะทำให้มีสมบัติใหญ่มายังต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยด้วยบุญที่ทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในเนื้อนาบุญเช่นเดียวกันจะรวยมากทีเดียวนะใส่บาตรทุกวันต่อกันเนี่ยจะปิดอบายไปสวรรค์จะได้อายุมีอายุยืนวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายกำลังใจมีปฏิภาณความเฉลียวฉลาดจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นต้นจ้าบุญที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดพระทหารถวายพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานในวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ก็จะมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นจากที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะคณะสงฆ์มาจากทุกทิศทั่วประเทศอีกทั้งจะมีสายบุญเชื่อมอยู่กับคุณยายอาจารย์อีกด้วยจ้าคือไงก็ต้องไปเจอคุณยายอาจารย์อีกต้องเจอคณะสงฆ์อีกนี่มาจากถ้าเราถวายทานแด่คณะสงฆ์จากทุกทิศทั่วประเทศบุญมันเป็นมหาสังฆทานเลยตัวลูกมีสามีที่แสนดีและมีลูกที่ดีทั้ง2 คนซึ่งไม่เคยสร้างปัญหากับพ่อแม่เลยเพราะในอดีตตัวลูกเองก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาก่อน

อีกทั้งเวลาทำทานก็ทำด้วยความเคารพจึงทำให้มีลูกหลานบริวารอยู่ในโอวาทจ้ะอีกทั้งได้เป็นคู่บุญกันมากับสามีที่มีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันจึงอยู่ร่วมกันในชาตินี้ด้วยบุพเพสันนิวาสจ้ะตัวลูกและสามีและลูกทั้งสองคนก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาแบบกองเสบียงของหมู่คณะและเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นสามีภริยากันมาในอดีตดังกล่าวแล้วจ้าพุทธันดรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ้าพ่อบ้านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในสำนักของพระราชาองค์ที่ออกบวชส่วนตัวลูกเป็นกุลธิดาสาวสวยในตระกูลสูงส่งเมื่อสุดสวยก็สุดหล่อมาเจอกันจึงเป็นสามีภรรยาเพราะนั้นพุทธนรที่ผ่านมาลูกก็ได้เป็นภรรยาของพ่อบ้านสุดหล่อนั่นแหละส่วนลูกทั้งสองคนฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะพุทธนรที่แล้วลูกทั้งสองก็เป็นลูกเหมือนชาตินี้เลยตัวลูกและสามีและลูกทั้งสองคนมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ทั้งบ้านเลยเป็นครอบครัวดุสิตบุรีลูกชายของลูกเคยบวชช่วงสั้นบางชาติกับยาบางชาติกับบวชตลอดชีวิตกับหมู่คณะแต่ผังบวชยังไม่หนาแน่นถ้าผังเบียดเป็นข้าวกับผังกองเสบียงจ้ะถ้าตัวลูกและลูกสาวอยากบวชในอนาคตในชาตินี้ก็ต้องปรนนิบัติสามีให้ดีประดุจเทวดาอีกทั้งต้องเบื่อหน่ายในการครองเรือนด้วยและยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และตั้งสร้างสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วอธิษฐานจะให้ได้เป็นผู้ชายให้ได้บวชในภพชาติต่อไปทุกคนในครอบครัวลูกไม่เคยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวัดธรรมกายและหมู่คณะเลยเพราะมีใจศรัทธาที่มั่นคงและได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าได้รู้เรื่องราวเรื่องมโนปฏิทางของหมู่คณะดีจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยจ้าลูกและครอบครัวชอบมานั่งในโรงเรียนอนุบาลมากกว่าดูอยู่ที่บ้านเพราะมีบรรยากาศของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเช่นเดียวกับนักเรียนทุกคนในห้องเท่านั้นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงสุดขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆรูปเจริญพรสาธุชนยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ก่อนจะได้เข้าสู่เนื้อหาก็ขอยกภาษิตบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางธรรมภาษิตบทนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงภารกิจของผู้ที่อยู่วัดของผู้ที่อยู่บ้านอย่างชัดเจนทีเดียวว่าพระเองเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการให้ธรรมะกับญาติโยมในขณะเดียวกันก็ต้องฝากชีวิตไว้กับญาติโยมพูดง่ายๆว่าถ้าโยมมาวัดโยมก็นำวัตถุทานทั้งหลายเนี่ยอย่างวันนี้ที่พวกเรามาวัดเนี่ยหลายๆท่านก็ได้มาถวายทายธรรมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแล้วก็ถวายทานอื่นๆนี่ได้ชื่อว่าพระเนี่ยฝากชีวิตไว้กับโยมขณะเดียวกันญาติโยมก็ต้องการธรรมะเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจเช่นเดียวกันเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยกายแล้วก็ใจเราจะให้กายเจริญอย่างเดียวโดยที่ใจตกต่ำไม่ได้กายกับใจจะต้องเจริญควบคู่กันไปเช่นเดียวกันหากว่าเราสามารถทำหน้าที่ดังที่ธรรมภาษิตในเบื้องต้นได้กล่าวไว้ว่าพระได้ทำหน้าที่ของพระโยมได้ทำหน้าที่ของโยมนี่ก็จะเป็นความงอกงามไพบูลย์ของพระพุทธศาสนาทุกท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับตนเองและก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าทำประโยชน์ให้กับคนอื่นที่สำคัญที่สุดได้ชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งสองหรือที่เรียกว่าอุปายถะประโยชน์คือประโยชน์แก่ส่วนรวมนั่นเองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนโลกใบนี้เนี่ยจะมีสามกระบวนการใหญ่ๆแบบที่หนึ่งท่านเรียกว่าสกอลาสติกบุดดิซึมเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงวิชาการอย่างเช่นการเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนพระไตรปิฎกศึกษาเป็นต้นส่วนใหญ่การศึกษาเหล่านี้เนี่ยจะสอนกันในวัดหรือว่าในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่คณะสงฆ์เถรวาทของเราจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้พอสมควรนะเพราะว่าเป็นผู้ที่รักษาโอวาทคำสอนของพระเถระสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่หลังการสังคายนาครั้งที่หนึ่งนี้ภาษาโบราณท่านเรียกว่าคันธธุระนะพอพูดถึงคันธธุระพวกเราก็เริ่มคุ้นละนะพอบอกว่าสกอลาสติกบุดดิซึมนี่

อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นการเผยแผ่แบบที่สองถ้าเรียกว่าเอโสเทอริกบุดิซึมเอโสเทอริกเนี่ยเป็นการเผยแผ่แบบปฏิบัติท่านบอกว่าเป็นแบบรหัสยนัยหมายถึงว่าผู้รู้ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตัวเองถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นผลไม่เกิดประสบการณ์ภายในการสอนแบบนี้ของพระท่านเรียกว่ากรรมฐานก็จะมีสองประเภทคือหนึ่งคือสมถกรรมฐานสองก็คือวิปัสสนากรรมฐานภาษาเก่าท่านเรียกว่าวิปัสสนาธุระอันนี้เราจะคุ้นพูดว่าวิปัสสนาธุระเริ่มคุ้นแล้วแต่ถ้าบอกว่าเป็นเอโสเทอริกอันนี้ไม่คุ้นเป็นในแวดวงวิชาการท่านพูดถึงกันทั้งคันธาธุระและวิปัสสนาธุระขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยตลอดมาในยุคหลังๆเริ่มเกิดคำถามว่าคณะสงฆ์นอกจากศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วยังทำประโยชน์อะไรเพื่อสังคมอยู่หรือไม่เวลาชาวบ้านเดือดร้อนประสบภัยน้ำท่วมบ้างไฟไหม้บ้างวาตภัยบ้างพระสงฆ์ไปอยู่ที่ไหนจึงมีการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งท่านเรียกว่า engage Buddhism คือการมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างเช่นอะไรเช่นการไปช่วยน้ำท่วมการนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยไฟประชาชนที่ประสบอัคคีภัยวาตภัยเป็นต้นการเผยแผ่ทั้งสามแบบไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนไม่ว่าจะเป็นเถรวาทมหายานหรือว่าวัชรยานเนี่ยต่างทำงานร่วมกันสมัครสมานสามัคคีกันใครถนัดด้านไหนก็ทำด้านนั้นอย่างที่ไต้หวันมีองค์กรพุทธองค์กรหนึ่งชื่อชื่อจี้องค์กรพุทธองค์กรนี้ท่านก็จะมีความถนัดทางด้านสังคหธุระหรือว่า engage Buddhism นี่แหละทั้งคันธธุระวิปัสสนาธุระและสังคหธุระนี้ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการกำจัดทุกข์ของพวกเราของมนุษย์ทุกๆคนทั้งของตนเองและก็ของเพื่อนมนุษย์แม้แต่งานมาฆบูชาที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าเราดูว่าพิธีจัดโคมมาฆประทีปจุดโคมมาฆประทีปเนี่ยเตรียมโคมให้กับสาธุชนโดยอาสาสมัครนี่นะหลายๆท่านมาวัดเห็นภาพโคมวางไว้ที่ลานธรรมเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนจะมาเป็นโคมวางที่ลานธรรมเจ้าหน้าที่วัดรวมถึงน้องอาสาสมัครเนี่ยต้องร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมโคมวางโคมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆาธุระแบบหนึ่งรวมถึงการที่พระท่านรับกิจนิมนต์โยมขึ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่ปรารภเหตุในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษก็นิมนต์พระไปพระท่านก็อนุเคราะห์นะนี่ก็ถือว่าเป็นสังฆาธุระแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยการเผยแผ่ทั้งสามแบบที่ว่ามาเนี่ยล้วน

เมื่อปีพุทธศักราช2560เนี่ยมีการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยรัฐบาลก็มีการเสนอเป็นข้อสรุปว่าคณะสงฆ์ไทยเนี่ยมีพันธกิจอยู่6บวก1ที่พระสงฆ์ไทยเองคณะสงฆ์ไทยเองต้องช่วยกันขับเคลื่อนแน่นอนว่าพวกเราชาวพุทธสาธุชนทั้งหลายเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทก็ต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้แหละ6เรื่องนี้มีอะไรบ้างเรื่องแรกคือการปกครองอันนี้พระสงฆ์ท่านดูแลได้สองคือการศึกษาสามคือการเผยแผ่สี่คือสาธารณูปการห้าคือการศึกษาสงเคราะห์หกคือสาธารณะสงเคราะห์บวกหนึ่งก็คือการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกนี่เป็นงานที่มหาเถรสมาคมเนี่ยที่ปกครองคณะสงฆ์ไทยอยู่กำลังขับเคลื่อนหรือว่าทำงานเรื่องนี้อยู่วัดพระธรรมกายของเราเป็นหนึ่งในวัดในประเทศไทยภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคมก็ย่อมมีหน้าที่ในการที่จะสนองงานของคณะสงฆ์ตลอด54ปีนี้นะในการสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยถามว่า54ปีนับยังไงวัดพระธรรมกายขุดดินก้อนแรกในวันมาฆบูชา20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513ตอนนั้นหลวงพ่อธรรมชโยบวชได้เพียง1พรรษานะคุณยายอาจารย์ก็มีอายุล่วงถึง61ปีแล้วโดยมีปณิธานในการสร้างวัดไว้ว่าจะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีนี่คือปณิธานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตลอด54ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันถามว่าสร้างวัดพวกเราเห็นแล้วเนี่ยที่อยู่ต่อหน้าของพวกเราเนี่ยสิ่งก่อสร้างหลักๆในวัดก็เสร็จหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนะหอฉันอาคารสำนักงานสภาธรรมกายสากลมหาวิหารหลวงปู่มหาธรรมกายเจดีย์นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าวัดพระธรรมกายถ้ามองในด้านของศาสนสถานถือว่าเพียบพร้อมในการฝึกคนสร้างวัดให้เป็นวัดก็คือสร้างวัดให้เป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมเวลาพวกเรามาวัดเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เคยสอนอะไรเนี่ยสอนแต่เรื่องส่งเสริมศีลธรรมนี่แหละแม้มีสาขาขยายออกไปลูกพระของท่านมีมากมายหลังจากได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านก็ไปเปิดศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลก200กว่าแห่งนี่คือตลอด54ปีที่ผ่านมาแล้วการสร้างคนดีล่ะก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ต่อหน้าอาตมานี่แหละรวมถึงที่รับชมทางออนไลน์ถ้าเราสังเกตหรือว่าทบทวนสักหน่อยแล้วก็จะพบว่าบทฝึกคนดีของหลวงพ่อที่มีต่อสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็มีอยู่3เรื่องเนี่ย1คือทาน2คือศีล3คือภาวนาถ้าพูดภาษาธรรมะท่านเรียกว่าบุญยกิริยาวัตถุ3ประการหรือว่าบุญศึกษาหรือว่าการศึกษาเรื่องบุญพวกเราสังเกตไหมเวลามาวัดตลอดหลายท่านเนี่ยมาวัดหลวงพ่อสอนอะไรสอนให้ทำทานใช่ไหมจ๊ะ

อนให้รักษาศีลใช่ไหมสอนให้นั่งสมาธิใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ทำมาตลอด54ปีของการสร้างวัดถามว่าทานศีลภาวนาทำไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของทานก็คือกำจัดโลภะศีลกำจัดหรือว่าลดโทสะภาวนากำจัดหรือว่าลดโมหะทั้งโลภะโทสะโมหะนั่นคือรากเหง้าของอกุศลกรรมทั้งปวงหลวงพ่อฝึกคนฝึกพวกเรานี่นะดูเหมือนมีแค่3ข้อนี่นะทานศีลภาวนาแต่อนุภาพเนี่ยมากมายเพราะว่าไปลดไปกำจัดโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของความไม่ดีทั้งหลายนะในใจของพวกเราทุกคนเลยทีเดียวแล้วการสร้างพระล่ะการสร้างพระให้เป็นพระแท้นี่รวมถึงสมณเณรด้วยนะท่านก็มีบทฝึกที่เรียกว่าไตรสิกขาไตรคือ3มีอะไรบ้าง1คือศีล2คือสมาธิ3คือปัญญาศีลเนี่ยคือเป็นตัวแก้ไขพฤติกรรมทางกายและวาจาสมาธิเป็นการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดภาวะการรู้แจ้งจากการทำใจให้หยุดให้นิ่งจนเกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ปิดภาคเรียนนี้จะมีหลายโครงการที่วัดพระธรรมกายของเราเนี่ยทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมธรรมทายาทชายอบรมธรรมทายาทหญิงโดยเฉพาะธรรมทายาทชายก็จะได้บวช ด้วยบวชมาแล้วศึกษาเรื่องอะไรก็ศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละผ่านกิจวัตรกิจกรรมต่างๆที่ทางโครงการได้กำหนดขึ้นโดยเฉพาะโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะถ้าไม่พูดถึงนี่ถือว่าตกข่าวหรือว่าเอาเลยนะก็คือโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมปีพุทธศักราช2567รับไม่มากนะแค่ 5,000 รูปเนี่ยทั่วประเทศพวกเราที่มีลูกหลานอายุระหว่าง10ถึง18ปีปิดเทอมแล้วก็มาเติมธรรมะใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนมาศึกษาธรรมะให้เขาได้มาพัฒนากายมาพัฒนาจิตมาพัฒนาวาจาเพื่อให้เป็นพระแท้สัมมาเนนแท้แม้สิกขาลาเพศออกไปก็เป็นคนดีที่โลกต้องการบวชแล้วก็บวชอีกได้นะนี้เป็นสิ่งที่วัดพระธรรมกายก็ทำมาตลอดต่อเนื่อง54ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังทำต่อไปนะทีนี้ก็มีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะเมื่อกี้54ใช่ไหมตอนนี้80แล้วนะมาถึงตัวเลข80ละ80นี่คืออะไร80ก็คือ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยท่านเกิด22เมษายนพุทธศักราช2487นับถึงปัจจุบันปีนี้ก็80ปีในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ท่านคณะศิษย์ทั้งหลายก็เลยจัดงานบุญใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้สร้างบุญให้เป็นอามิสบูชาปฏิบัติบูชาบูชาธรรม80ปีหลวงพ่องานบุญใหญ่นั้นเนี่ยตรงกับวันที่22เมษายนคือวันคล้ายวันเกิดของท่านที่สำคัญคือเป็นวัน

ลุ้มคลองโลกที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศว่า22เมษายนเป็นวันคุ้มครองโลกตรงกันพอดีในวันนั้นก็จะมีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัดที่เดินทางมาทั้งในและต่างประเทศในเป็นบุญใหญ่อันนี้พวกเราคงได้ทราบข้อมูลไปบ้างแล้วจากพระอาจารย์ที่ได้มานำสัมมนาในวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ดีหรือว่าจากผู้ประสานงานก็ดีหรือว่าจากข่าวสารของวัดก็ดีซึ่งก็จะมีพิธีที่เกี่ยวข้องกับ22เมษายนอยู่ก็คือวันที่24นี้เป็นวันมาฆบูชานะแล้วก็วันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มีนาคมก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบมหาสังฆทานหมื่นวัดนี่แหละนะจ๊ะวันที่ต้นเดือนนะนะทอดผ้าป่าสมทบมหาสังฆทานนะจ๊ะนะแล้วก็วันที่22เป็นวันคุ้มครองโลกโดยทายาธรรมที่ทางคณะศิษย์ได้ตั้งใจน้อมถวายคณะสงฆ์เนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ควรแก่สมณะบริโภคเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติศาสนกิจของท่านหนึ่งก็คือทายาธรรมนะพร้อมผ้าไตรจีวรนะสองก็คือองค์พระธรรมกาย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็มีย่ามอันนี้ถ้าท่านใดนะที่ปรารถนาจะถวายบุญกับหลวงพ่อได้เอาบุญกับพระหมื่นวัดก็สามารถร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งหลายเนี่ยดังมีตัวอย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอให้พวกเราได้รับชมกันอีกอันหนึ่งก็คือหนังสือครบ20ปีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะล่าสุดจัดเมื่อวานนี้นะจ๊ะจัดเป็นครั้งที่166ปีที่20ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีนะเจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาซึ่งท่านรับได้รับมอบหมายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็ท่านเป็นประธานของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยอันนี้ถือว่าเป็นความเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นอย่างมากนะท่านได้ส่งสัมโมทนิยกถาเนี่ยไปถึงให้กับผู้จัดงานได้ปลื้มใจนะรวมถึงผู้ที่สนับสนุนงานด้วยนะงาน323วัดครบ20ปีแล้วทางวัดพระธรรมกายเองร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ20ปีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณคณะสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ที่อยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้รับทราบได้ร่วมอนุโมทนาขณะเดียวกันคณะสงฆ์ทั่วประเทศท่านก็จะได้ปลื้มใจว่าสิ่งที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ2ล้านลูกข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งก็ได้นำไปช่วยพระภาคใต้ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่รวมถึงคุณครูด้วยทีมงานได้ไปสัมภาษณ์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศหรือว่าเจ้าคุณหลวงน้าชานา

0: ซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยตั้งแต่เริ่มโครงการในปีพุทธศักราช2548นี่นะได้ไปสัมภาษณ์ท่านเพื่อที่จะนำเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยความสำคัญหรือว่าความเป็นมาเนี่ยได้มาบอกกล่าวพวกเราให้พวกเราได้นึกถึงบุญที่พวกเราได้ร่วมกันสนับสนุนงานนี้ให้ได้ปลื้มบุญที่เราได้สนับสนุนกิจการงาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะขอให้น้องเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดวิดีโอนะสกู๊ปความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ323วัดด้วยนะ
1: พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวว่าด้วยมโนปณิธานเราจะไม่ยอมให้แสงธรรมดับหายไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้ครบ20ปีเหตุการณ์ความไม่สงบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้วัดพระธรรมกายได้จัดพิมพ์หนังสือ20ปีพิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการบันทึกความกล้าหาญความเสียสละและความสามัคคีของพุทธบริษัททั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณเป็นกำลังใจให้แก่พุทธบุตรคุณครูทหารตำรวจและชาวพุทธในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยจะจัดพิมพ์เพียง 15,000 เล่มเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัดในวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนที่จะถึงนี
2: ้ท่านบอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นวัดเดียววัดเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกต้องให้องค์กรอื่นๆวัดอื่นๆต้องมาช่วยกันท่านอยากจะให้มาช่วยกันเยอะๆเพื่อให้พระชาวพุทธครูอยู่ด้วยกันได้เพราะพระเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านชาวพุทธและคุณครูด้วยคุณครูก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนลูกศิษย์ลูกหาชาวพุทธด้วยชาวบ้านก็เป็นกำลังใจให้พระด้วยให้ครูด้วยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันเมื่อนั้นผู้ศาสนาจะดำรงอยู่ได้และท่านอยากจะให้พระและชาวพุทธชาวบ้านที่หนีภัยด้วยความหวาดกลัวหวาดอันตรายเนี่ยหนีไปยังจังหวัดอื่นๆให้กลับมายังถิ่นฐานเดิมบ้านเกิดเมืองนอนมาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนามาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
1: ครั้งนี้พิธีถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นครั้งแรกในวันอังคารที่7มิถุนายนพุทธศักราช2548ณวัดพุทธจริญทวาปีวิหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยจะช่วยต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาสงบดังเดิมทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ20ปีบุญถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3มีนาคม2567สำหรับท่านที่ต้องการจะรึกชื่อมี4กองบุญได้แก่กองบุญกิตติมศักดิ์พิเศษกองบุญกิตติมศักดิ์กองบุญอุปถัมภ์และกองบุญสำเร็จสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายโทรศัพท์080-263-4049
0: กับผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนงานนี้ทุกท่านนะจ๊ะสาธุขอน้อมเอาบางส่วนจากสัมโมทนิยกถาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์มาฝากพวกเรานะจ๊ะท่านกล่าวตอนหนึ่งนะบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเนื่องด้วยชนชาติไทยนับตั้งแต่มีประวัติความเป็นชาติมาได้นับถือและยกย่องเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิตพระมหา

กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตลอดมาดังนั้นเมื่อวานนี้พิธีสำคัญพิธีหนึ่งก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะเนื่องในโอกาสที่ท่านเนี่ยจะมีพระชนมายุครบ6รอบหรือว่า72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะก็ได้น้อมนำเอาความดีทั้งหลายในถวายพระองค์ท่านนะทีนี้จะขอมาถึงไทม์ไลน์หรือว่าเส้นแบ่งเวลาบางคนบอกว่า20ปีแล้วเหรอ323วัดเนี่ยทำไมต้องไปทำเนี่ยขอย้อนเหตุการณ์กลับไปในปีพุทธศักราช2547วันนั้นเป็นวันที่4มกราคมได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้าปล้นปืนจากกองพันปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4หรือว่าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตคือทหารด้วยหลังจากนั้นมาเหตุการณ์ความไม่สงบก็เกิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์4มกราคม2547ในปีเดียวกันเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยท่านทราบนะจ๊ะท่านก็มีดำริที่จะส่งความช่วยเหลือไปยังพระสงฆ์เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในชายแดนภาคใต้นะท่านมีดำริให้จัดตักบาตรพระ72รูปที่ตลาดไทยตอนนั้นก็ได้ความร่วมมือจากองค์กรพุทธกว่า150องค์กรนะได้ช่วยกันจัดงานปรากฏว่าตักบาตรพระ72รูปได้ข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยภาคใต้กว่า10ตันเพราะว่าทราบถึงความยากลำบากของพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตไม่ได้แล้วท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวพุทธในพื้นที่ข้าวสารอาหารแห้ง10ตันที่ได้จากการบิณฑบาตกับปัจจัยส่วนหนึ่งได้ลำเลียงโดยเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศโดยการประสานงานของอาวีหลายท่านที่ทำงานภาคใต้หรือว่าเข้าวัดมานานน่าจะจำอาวีได้อาวีท่านนี้ก็คือพลอากาศเอกวีรวุฒิละวะเปาระยะประธานสาพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติท่านได้ประสานงานกับกองทัพอากาศเพราะว่าท่านเป็นอดีตนักบินนะทำให้ได้รับความเคารพนะจากรุ่นน้องจากข้าราชการนะเมื่อท่านไปประสานงานกองทัพอากาศก็มีความยินดีเพราะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจเพื่อชาติเพื่อศาสนาจริงๆนะเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศก็ลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งกว่า10ตันนี่แหละไปมอบช่วยเหลือพระที่ท่านออกบิณฑบาตไม่ได้เนี่ยรวมถึงทหารตำรวจที่รักษาความสงบในพื้นที่ในปี2547เนี่ยยังไม่หมดเท่านั้นนะจ๊ะปลายปียังจำได้ไม่เอ่ย26ธันวาคม2547เวลาประมาณ 7:58 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียฝั่งอันดามันมหาสมุทรอินเดียนะเกิดขึ้นยักษ์สึนามิแผ่นดินไหวขนาดไหนรู้ไหมจ๊ะสถิติที่เก็บไว้ก็คือ 9.1 ถึง 9.3 ริกเตอร์หรือว่าเมกนิจูดคือไหวแรงมากนะ

ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มประเทศที่มีชายฝั่งติดกับมหาสมุทรอินเดียในส่วนของประเทศไทยเนี่ยภาคใต้ที่อยู่ฝั่งอันดามันนี่นะได้รับผลกระทบ6จังหวัดคือภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังและสตูลมีผู้เสียชีวิตกว่า 5,000 คนบาดเจ็บ 8,000 กว่าคนและสูญหายเป็นจำนวนมากพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยวัดพระธรรมกายเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะจ๊ะเหตุสึนามิปลายปีใช่ไหมจ๊ะพอต้นปีเนี่ย2548นะวันที่5มกราคมทางวัดของเราเองก็ได้ไปจับมือกับองค์กรต่างๆนี่นะร่วมมือกับองค์กรต่างๆนี่นะไปจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยสึนามิที่จังหวัดภูเก็ตโดยจัดที่สนามกีฬาสะพานหินมีการเจริญพระพุทธมนต์นะแล้วก็มีการจุดประทีปนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของดวงวิญญาณว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านครั้งนี้ขอให้ท่านได้ไปสู่คติโลกสวรรค์เพราะเราเห็นภาพพี่น้องมุสลิมไหมนะวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคริสต์พุทธอิสลามซิกพราหมณ์ได้มาร่วมมือกันในการที่จะมาสร้างคุณงามความดีสร้างกิจกรรมดีๆร่วมกันเนี่ยถัดมาวันที่19มกราคมเนี่ยองค์กรของเราวัดของเรามูลนิธิธรรมกายของเราก็ได้ไปจับมือกับองค์กรต่างๆไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ประสบภัยสึนามิที่จังหวัดพังงาโดยจัดที่สนามกีฬาเมืองตะกั่วป่าภาพตรงกลางจำได้ไหมเอ่ยเป็นภาพของใครคุณพุ่มเจนเซนพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นพระโอรสองค์เดียวได้สิ้นชีวิตลงจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิท่านสิ้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพวกเราก็ได้ไปร่วมกันจัดพิธีแบบนี้แหละไปเยียวยาไปมอบทานมอบธรรมปลอบขวัญเป็นกำลังใจให้กับทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศเห็นฝรั่งนั่งพนมมือหน้าเทียนที่จุดประทีปนี่ไหมจ๊ะตอนนั้นทุกคนขวัญเสียนะแต่องค์กรของเราวัดของเรามูลนิธิธรรมกายของเราโดยหลวงพ่อธรรมชโยได้มอบหมายให้หมู่คณะเนี่ยลงไปช่วยเยียวยานะจ๊ะเห็นไหมพูดง่ายๆว่าภาคใต้ทั้งหมดเลยนะในตอนนั้นนี่ประสบภัยทั้งจลภัยทั้งอุทกภัยโดยเฉพาะภัยคลื่นยักษ์สึนามินี่นะเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2548หลวงพ่อธรรมชโยก็ได้ให้หมู่คณะของเราไปจัดงานพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์238วัดเริ่มแรกวัดที่เข้าโครงการมี238วัดนะจ๊ะโดยจัดครั้งแรกที่วัดมุจลินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีพระอาจารย์ที่ท่านไปทำหน้าที่ในการจัดงานไปให้ความช่วยเหลือท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ลงไปนะในช่วงแรกๆท่านก็มาเล่าให้ฟังบอกถ่ายทอดให้ฟังบอกช่วงแรกๆไปเนี่ยวัดพระธรรมกายไปเนี่ยหลายๆวัดเองเนี่ยไม่ได้ต้อนรับนะเขาหาว่าวัดพระธรรมกายจะลงมาสร้างภาพหรือเปล่าคือมามอบมาช่วยครั้งสองครั้งแล้วก็กลับถ่ายภาพเป็นข่าวแล้วก็กลับหรือเปล่าแต่พอวัดของเราเองเนี่ยไปช่วยต่อเนื่องนี่นะจนถึงปัจจุบันนี่เนี่ยทำให้คณะสงฆ์เองได้เปิดใจแล้วก็ยอมรับว่าวัดพระธรรมกาย

านี่ช่วยจริงๆช่วยเอาบุญจริงๆไม่ได้ช่วยเอาหน้านะเพราะว่าช่วยมาตลอดต่อเนื่องและจะช่วยต่อไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบนี่คือนโยบายที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมอบไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อจัดเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทุกฝ่ายเนี่ยมั่นใจแล้วว่าวัดพระธรรมกายมาจัดงานนี่นะไม่ได้มาเอาหน้านะไม่ได้มาจัดครั้ง2ครั้งนะนี่ครั้งที่4แล้วนะจึงมีวัดเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มจาก238วัดเพิ่มเป็น266วัดในระหว่างนั้นเหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังมีอยู่ตลอดต่อเนื่องนะจ๊ะเราก็ไปช่วยทุกเดือนทุกเดือนนะจ๊ะนะทุกเดือนยกเว้นปีที่เกิดน้ำท่วมนะที่เราต้องตั้งเป็นโรงครัวนะผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงคนจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ใกล้เคียงตอนนั้นก็เลยไม่ได้ลงไปนะจ๊ะเพราะว่าข้าวสารอาหารแห้งส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เลี้ยงนะคนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคกลางนี่แหละนะจ๊ะพอจัดไปจัดไปไม่ใช่เฉพาะพระเดือดร้อนแล้วทีเนี้ยครูเริ่มเดือดร้อนความทราบถึงหลวงพ่อธรรมชโยของเรานี่แหละท่านก็เมตตาว่าให้มอบทุนครูชื่อว่าพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จัดขึ้นครั้งแรกที่หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธจังหวัดสงขลายังไม่พอนะจ๊ะท่านได้มีสารนะท่านได้กล่าวในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะมีสารถึงคุณครูหรือว่าสาธุชนทั้งหลายให้ได้รับทราบด้วยนะว่ากองทุนครูที่มอบไปเนี่ยมอบจากใจอย่างไรท่านว่าอย่างไรขออ่านให้พวกเราฟังโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ที่ให้ไว้โรงเรียนอาวานฝันในฝันกองทุนที่มอบแด่คุณครูใต้นี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณครูผู้หยัดสู้รักษาผืนแผ่นดินเป็นน้ำใจที่จะสร้างแรงใจให้กับคุณครูทั้งหลายซึ่งอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเราจะปล่อยให้ท่านทำงานโดดเดี่ยวได้อย่างไรต้องลงไปช่วยท่านเมื่อเราไม่อาจจะไปอยู่ตรงนั้นได้ตลอดเวลาแต่มีสิ่งที่แทนหัวใจของเราคือปัจจัยที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบากคนละเล็กคนละน้อยเอามารวมๆกันแม้ใครไม่พร้อมจะช่วยแต่เราพร้อมจะช่วยเพราะถ้าวันใดน้ำตาครูใต้ตกถึงพื้นครูไม่ใหญ่เกรงว่าไฟจะลุกและลามไปทั่วประเทศดังนั้นเรามาช่วยกันรีบดับไฟใต้กันสาธุนี่เป็นความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะที่ท่านได้มอบโอวาทนี้ให้แก่คุณครูและก็สาธุชนทั้งหลายผู้ให้การสนับสนุนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551จนมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่17มอบไปแล้วกว่า 40,000 กองทุนจ้าสาธุนะอันนี้ก็พวกเราให้ปลื้มในบุญนะจ๊ะเมื่อพวกเราจัดตักบาตรช่วยพระภาคใต้มาเนี่ยพระท่านเดือดร้อนทุกวันบิณฑบาตไม่ได้หลวงพ่อท่านว่ายังไงจ๊ะท่านก็เลยมีดำริให้จัดโครงการตักบาตรพระ 50,000 รูปขึ้นมาในวันที่10กุมภาพันธ์2551เป็นตักบาตรพระ 50,000 รูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดลำปางครั้งนั้นจัก 1,000 รูปจ้าสาธุนะ

เมื่อโครงการตักบาตรพระห้าม 500,000 รูปนะได้จัดมาสักระยะหนึ่งจนครบ 500,000 รูปแต่เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงอยู่พอครบ 500,000 รูปปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามท่านบอกว่างั้นเพิ่มเป็นโครงการตักบาตรพระ1,000,000รูป76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยจัดครั้งที่1ในวันที่25กรกฎาคมที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะจ๊ะในระหว่างนั้นนี่นะในระหว่างที่เราไปช่วยภาคใต้นี่นะปี2553เกิดน้ำท่วมนะเกิดน้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีนะยังไม่หนักสุดนะ54นี่หนักกว่านะนะปี53นี่นะจ๊ะข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ1,000,000รูปนี่นะได้นำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี่นะ20จังหวัดทั่วประเทศกว่า 40,000 ชุดคิดเป็นน้ำหนักกว่า80ตันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนบุญในส่วนในบุญนี้นะจ๊ะสาธุนะจากนั้นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์เนี่ยเพิ่มจาก266วัดเป็น286วัดในวันที่18พฤศจิกายนนะจ๊ะจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะพอปี54จังหวัดบึงกาฬถูกตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่77โครงการตักบาตรพระจึงเปลี่ยนเป็นโครงการตักบาตรพระ77จังหวัดทั่วไทยนะจ๊ะโดยวันที่1มีนาคมนี่นะเป็นการตักบาตรพระครบ1,000,000รูปพอดีนะจำได้เมื่อเอ่ยในย่านธุรกิจ6แห่งในกรุงเทพนะจัดครั้งนั้นนี่นะทำให้โครงการตักบาตรพระจัดครบ1,000,000พอดีผลจากการตอบรับที่ล้นหลามของพุทธศาสนิกชนเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยบอกว่างั้นจัดเป็นโครงการตักบาตรพระ2,000,000รูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยไปเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะจ๊ะ8กันยายนนะพิธีถวายสังฆทาน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเพิ่มจาก286วัดเป็น323วัดนะจ๊ะปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้323วัดนะข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2,000,000ลูกเนี่ยนอกจากไปช่วยภาคใต้แล้วนะช่วยภาคใต้ไม่ใช่ช่วยเฉพาะพระนะจ๊ะทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อส.ครูประชาชน20ปีที่ผ่านมาช่วยไปแล้ว 6,000 กว่าตันจ้าสาธุตันหนึ่งก็ 1,000 กิโลนะไปคูณเอานะจ๊ะข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งนำไปช่วยผู้ประสบภัยในต่างประเทศ25เมษายน2558วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลจำได้ไม่เอ่ยปี58เนปาลเกิดแผ่นดินไหว 7.9 ลิกเตอร์บ้านเรือนพังพินาศคนตายคนไม่มีที่อยู่วัดเราก็นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2,000,000รูปไปช่วยนะจ๊ะเท่านั้นยังไม่พอเกิดน้ำท่วมที่พม่าที่เมืองบัน

0: ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่พม่าช่วงโควิดนะช่วงโควิดผู้ประสบภัยโควิดทั้งหลายเนี่ยวัดพระธรรมกายเองเนี่ยก็ได้มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยโควิดรวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ช่วยกันมาตลอดนะจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปนี่แหละนะซึ่งอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะจะมีการตักบาตรพระ 10,000 รูปเพื่อฉลองเมืองนครราชสีมาที่สร้างมาครบ556ปีโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเช่นเดียวกันข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งจะนำไปมอบช่วยพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ประชาชนคณะครูที่อยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยดังนั้นขอเรียนเชิญนะจ๊ะวันเสาร์ที่2มีนาคมนะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้ให้ความสำคัญกับการให้ไว้ก็ขอน้อมนำเอาโอวาทที่ท่านเคยให้ไว้ในการสร้างสังฆะคือการเป็นผู้ให้ท่านบอกว่าอย่างไรท่านบอกว่าศาสนาพุทธนี้อยู่ได้โดยการให้ถ้าเลิกให้เสียเดือนหนึ่งข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละหยุดกันหมดทั้งประเทศทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละศาสนาดับพระเนนศึกหมดหายหมดไม่เหลือเลยถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เลยเมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวนี้คือความสำคัญของการให้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เองท่านได้มอบไว้เป็นโอวาทนะดังนั้นก็ขอให้พวกเราซึ่งเป็นลูกหลานหลวงปู่ได้น้อมนำโอวาทนี้เพื่อไปปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติบูชาแล้วก็ไปร่วมกันนะจ๊ะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนานะทุกๆงานที่ทางวัดเองทางคณะสงฆ์เองได้แจ้งข่าวบุญให้กับพวกเรารับทราบเพราะว่าสิ่งที่นำไปทำนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลหลักการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทยทั้งหมดทั้งปวงที่อาตมาภาพได้กล่าวมาเนี่ยล้วนอยู่ในกรอบของความเป็นประโยชน์คืออัตถายะเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลคือหิตายะและเป็นไปเพื่อการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นคือสุขขายะถ้าเราทำสิ่งนี้เราก็จะได้ทั้งประโยชน์ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างทั้งประโยชน์ตนได้ชื่อว่าสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้ชื่อว่าสร้างประโยชน์ทั้งสองคืออุพยัตถประโยชน์คือประโยชน์เพื่อส่วนรวมสมดังที่มีมาในพุทธภาษิตที่ว่าภูตังเสสังทายิตตพังเมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรเกื้อกูลกันเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยสัจวาจาที่ได้แสดงมาในธรรมิกถาขอพลานิสงส์ผลบุญทั้งหลายจงได้บังเกิดขึ้นแก่สาธุชนกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศผู้ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้ก้าวต่อไปเพื่อให้แสงธรรมของพระผู้มีพระภาคไม่สูญหายไปจากผืนแผ่นดินไทยไม่สูญหายไปจากชาวโลกและให้ได้เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไปตลอดกาลนานตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะตลอดชีวิตของเรานั้นต้องประสบพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเพราะใดๆในโลกล้วนอนิจจังมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปเราต้องมีสติรับรู้เท่าทันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วเราจะต้องจมอยู่ในทะเลแห่งทุกข์ไปตลอดกาลในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้บอกหลักวิชาที่เราจะได้รับมือกับโลกธรรม8ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเราตราบใดที่เรายังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็อยู่บนโลกใบนี้โลกที่เต็มไปด้วยโลกธรรม8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีคนสรรเสริญบ้างนินทาบ้างมีสุขบ้างทุกข์บ้างธรรม8ประการนี้มีอยู่เป็นของประจำโลกนี้ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเจอธรรม8ประการเมื่อเจอแล้วอารมณ์ของปุถุชนย่อมหวั่นไหวยินดีบ้างยินร้ายบ้างเป็นเหตุให้ใจของเรากระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาและส่วนมากมักจะเอ็นเอียงมาสู่ธรรมที่เป็นฝ่ายลบคือฝ่ายความทุกข์มีเสื่อมลาภเสื่อมยศคนนินทาแล้วก็มีความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นการฝึกสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งจะทำให้ใจของเรามีหลักของชีวิตมีหลักของจิตใจถ้าเราจับหลักได้วางใจเป็นที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็จะหายไปเลยความทุกข์มันมีอยู่ทุกขั้นตอนของชีวิตมีอยู่ทุกวันการฝึกสมาธิฝึกใจให้หยุดนิ่งจะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้มาก

ชมคะการฝึกสมาธิทุกวันคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับโลกธรรม8ที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตและยังเป็นดั่งเกราะกำบังลูกศรแห่งทุกข์ที่ซัดสาดเข้ามาในชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว

นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดภาษาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันในกระประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้น

ั้งผ่อนคลายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยและความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มๆอยู่ในใจต่อไป

ไปถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆและเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้เนี่ยอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองเป็นจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
2: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่า

วัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟผู้ชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับ

0: คุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: คุณผู้ชมคะขณะนี้เป็นเวลา 10:32 นาทีเวลาของประเทศไทยค่ะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้ตลอดพิธีกรรมให้ทำตามหลักวิชารักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกค่ะ
0: ค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะทางรายการค่ะได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของนกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใสค่ะก็เป็นเรื่องราวของพระเถระองค์หนึ่งนะคะซึ่งท่านมีนามว่าพระปุณณมาสเถระค่ะชีวิตในสังสารวัฏของท่านนั้นกว่าท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้ก็มีอยู่ชาติหนึ่งค่ะท่านก็ได้พลาดพลั้งนะคะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งสัตว์เดรัจฉานนั้นก็จัดอยู่ในอบายภูมิ4เรื่องราวของท่านค่ะก็มีอยู่ว่าในชาติหนึ่งนั้นนะคะท่านได้เกิดเป็นนกค่ะแต่ก็นับว่าท่านนั้นมีบุญเก่ามาคอยสนับสนุนอยู่จึงได้เกิดในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีค่ะ

0: จึงเกิดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสใช้จงอยปากคาบดอกสาหร่ายไปบูชาพระพุทธองค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสยิ่งนักด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้นั่นเองค่ะที่นกน้อยนั้นได้กระทำการบูชาทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แค่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือระหว่างภพมนุษย์และเทวดาและในกัปที่17แต่พัทระกัปนี้บุญกุศลที่กระทำการบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาได้ส่งผลให้เกิดไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง8ครั้งพอถึงพัทระกัปนี้ท่านได้มาเกิดได้ตรงกับยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะซึ่งเป็นช่วงยุคปลายที่การปฏิบัติศาสนากำลังเสื่อมลงท่านได้เกิดในตระกูลกุฎมพีมีฐานะร่ำรวยมีความพร้อมทุกอย่างทั้งค่าทาสบริวารและความเป็นอยู่ที่สุขสบายค่ะ
1: ค่ะต่อมานะคะท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวาสนะคะแม้ว่าจะมีสมบัติมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำพาตัวเองให้ล่มพ้นจากความทุกข์

0: ทองคํานั้นอยู่เต็มหม้อเลยนะคะเมื่อเด็กชายบุณณมาสะเติบโตขึ้นนะคะก็ได้เล่าเรียนวิชาไตรเพศของพวกพราหมณ์จนสำเร็จค่ะ
1: ครั้นเล่าเรียนจบแล้วท่านก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งค่ะและใช้ชีวิตแบบคารวาสครองเรือนจนกระทั่งมีบุตรต่อมาเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายในการครองเรือนแล้วเนื่องจากในอดีตชาตินั้นท่านได้เคยบวชมาก่อนค่ะจึงมีอุปนิสัยที่อยากจะบวชวันหนึ่งท่านก็ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังธรรมเมื่อปุณณมาสะพราหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วนะคะก็เข้าใจหลักธรรมหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและรู้ว่าชีวิตของนักบวชนั้นเป็นชีวิตที่มีค่าที่สุดจึงได้ตัดสินใจออกบวชค่ะแล้วเมื่อบวชแล้วนะคะพระปุณณมาสะได้ทำกิจของพระใหม่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าการที่บูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามนะคะชีวิตก็ย่อมมีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองเมื่อละโลกแล้วก็มีสุขติเป็นที่ไปจนกระทั่งได้สำเร็จบรรลุมรรคผลนิพพานค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวธรรมะนะคะดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมายก็ขอเชิญชวนนะคะในช่วงนี้เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกับทางรายการตลอดเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งเราก็จะมีของรางวัลค่ะที่จะมอบเป็นของที่ระลึกให้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะทักทายกันหรือว่าเข้ามานะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าอ๋อข้อความนี้นะคะทุกท่านตั้งใจที่จะส่งมาถึงเราถึงรายการให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันแฮชแท็กที่อยากให้ร่วมกันติดก็คือแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานนะคะหรือว่าเมื่อทุกท่านติดแฮชแท็กมาส่งข้อความกันมาอาจจะมีความตั้งใจในพรรษานี้อยากที่จะทำความดีอะไรหรือว่ามีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองปรับปรุงนิสัยความดีอะไรที่เราอยากทำก็ได้นะคะส่งกันเข้ามาเพื่อที่จะได้เกิดกระแสของการทำความดีแบบนี้ให้เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อีกด้วยแล้วก็เมื่อติดแฮชแท็กกันแล้วเนี่ยนะคะทางรายการก็จะส่งนะคะสุ่มของข้อความของแต่ละท่านนะคะในตลอด1เดือนด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะพร้อมติดแฮชแท็กแล้วนะคะจะพิมพ์ข้อความส่งมาช่องทางไหนนะคะก็ต้องเป็นไลฟ์นะคะของทาง YouTube ค่ะที่ GBN US Live นะคะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้เช่นกันนะคะที่ GBN by DMC นะคะสองช่องทางนี้เท่านั้นนะคะที่จะได้มีส่วนนะคะมีสิทธิ์ในการที่จะได้สุ่ม random ชื่อขึ้นมานะคะเพื่อที่จะร่วมสนุกมาสั่งสมบุญนะคะรับบัตรสับสมบุญที่หอฉันคุณยายได้นะคะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมออนไลน์ก็รอในห้องถักออนไลน์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนะคะและเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้ เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้น

แต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉา

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ

สำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธนสิทธิ์สัพพะโชติวัตรและกัลยาณมิตรธัญญทิพย์สัพพะโชติวัตรหันธรรมยังพุทธ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

0: ครู่เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินฑาปาทาทาตุปฏิกูลปัจเวกนา

0: ท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคียนพระตาหารแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะพระทัศนานี GBN by DMC ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจนะคะน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันนะคะถวายหรือว่าประเคนด้วยมือของทุกท่านเองเลยค่ะนี่นะคะภาพบรรยากาศที่หลายๆครอบครัวก็มีการพาลูกหลานนะคะมาสั่งสมบุญกันในวันนี้อีกด้วยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักมากๆเลยนะคะ
3: ค่ะ
2: ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระตาหารประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะโดยมีเมนูพระตาหารดังต่อไปนี้ค่ะต้มจืดผักกาดดองโครงหมูอ่อนซุปมะเขือยาวไข่ต้มคอหมูย่างคำหวานน้ำจิ้มแซ่บนะคะแล้วก็ผัดบุญเส้นโปยเซียนผัดกระเพราหมูสับพริกแห้งค่ะอันนี้น่าจะเผ็ดแซ่บร้อนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวุ้นกะทิใบเตยค่ะ
3: ค่ะในส่วนของเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีแกงเขียวหวานขนม

0: จีนผักสดรากบัวตุ่มยาจีนค่ะยำเส้นแก้วรวมมิตรและทอดมันเห็ดน้ำจิ้มนะคะก็เป็นเมนูที่ดูแลสุขภาพของคณะสงฆ์ด้วยนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่ได้มาร่วมถวายภัตตาหารในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันถวายที่หอฉันแบบนี้ได้นะคะติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่เลยหรือว่าสะดวกก็เดินทางมานะคะมาเตรียมความพร้อมตั้งแต่เวลา10:30 น.ณหอฉันคุณยาจารย์นะคะก็จะได้สวดมนต์แล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมกันหรือว่าท่านใดสามารถที่จะ อยากที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะว่าร่วมบุญออนไลน์ก็ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติ donate.dkcmain.org นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญคือ LINE OA ค่ะที่ @ ธรรมกายาซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาร่วมกันสั่งสมบุญได้แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ
0: ใช่ค่ะว่าสั่งสมบุญกันนะคะใครที่สามารถนำพาตัวเองมาได้ก็มานะคะที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนกยูงค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะหรือว่าติดภารกิจใดๆก็ตามค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะผ่านทาง Facebook นะคะที่ GBN by DMCและ YouTube GBN US นะคะตอนนี้ก็มีสาธุชนนะคะที่ร่วมสั่งสมบุญออนไลน์กับเรามากมายเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ทักทายนะคะไปยังคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ก็ติดตามรับชมอยู่นะคะมีคุณ Eco Base ค่ะคุณธนิตนะคะคุณหวายเหรอคะแล้วก็คุณน้อยนะคะคุณอรพินคุณพัชราคุณซาสุเกะนะคะนี่แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณเบญจพรคุณสุพรรณสาคุณพาสิทธิ์คุณแนนคุณตุ้งติ้งคุณสมใจนะคะคุณสาลิสาคุณสุนทรแล้วก็คุณทองพูนนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับชมนะคะผ่านช่องทาง Facebook ที่ CBN by DMC ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็มีหลายท่านนะคะ YouTube ก็มีนะคะเดี๋ยวเลือกอ่านทักข้อความหนึ่งนะคะกำลังหาตัวที่ข้อความที่มีแฮชแท็กอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณจิแต่จิติศักดิ์นะคะภูนะคะบอกว่าขอน้อมอนุโมทนาบุญอันนี้อันดีนี้ครับน้อมสาธุสาธุสาธุครับอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กกันเข้ามาด้วยนะคะจะได้รับรางวัลลุ้นรางวัลกันด้วย
0: ค
1: ุณอนุสิทธิ์นะคะก็บอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุนะคะคุณโซโร็อกเกอร์เชลสเตจเมเกมเมอร์นะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะครับสาธุครับ
0: ค่ะของทาง Facebook นะคะก็มีเหมือนกันค่ะที่ติดแฮชแท็กกันมานะคะโอ้โหนี่มีของคุณสุพรรณสาทองมามุนีนะคะติดแฮชแท็กพิธีถวายภัตตาหารค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะพิธีกรหน้าใสทั้งสองและขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพภัตตาหารที่หอฉันในวันนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนี่ถูกกติกาเลยนะคะก็คือคุณแนนค่ะคุณแนนเดชชัยศรีนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญค่ะและแฮชแท็กเข้าพรรษาค่ะ
1: อันนี้ในช่องทาง YouTube นะคะคุณกัญญาสุวรรณาเสมแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะคะแล้วก็คุณนพพวรรณค่ะแฮชแท็กอย่างเดียวเลยเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมที่ถวายพระทหารพิธีถวายสังฆทานนะคะมีข้อความมาด้วยก็ได้ค่ะเป็นข้อความแบบร่วมอนุโมทนาบุญหรือว่าข้อความที่เราแบบตั้งใจอยากจะทำความดีอะไรในช่วงเข้าพรรษาพิมพ์ข้อความนั้นมาก่อนนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กช่วงท้ายก็ได้จะได้ร่วมสนุกกับทางรายการอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเมื่อถูกต้องตามกฎกติกาเราก็จะนำรายชื่อของคุณเข้าไปร่วมแรนดอมด้วยนะคะร่วมอยู่ในระบบสุ่มนะคะ
0: ใช่ค่ะมาติดตามของจุ่มกันนะคะ
1: จุ่ม
0: ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะยังมีคุณเจสซี่สตอรี่ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะได้สั่งสมบุญช่วงเข้าพรรษาทุกวันเลยอนุโมทนาบุญสาธุค่ะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมนะคะแล้วก็คุณโอ้คดต้นตาลนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับแฮชแท็กเข้าพรรษาค่ะ
1: คุณอันนี้ YouTube นะคะคุณณฐาภพชูช่วยค่ะ

0: เข้าพรรษาทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมกราบอนุโมทนาบุญทุกทุกท่านแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษานะคะคุณเมเมรี่เมเมโมรี่เนี่ยนะคะบอกว่าปื้มบุญทุกบุญเลยเข้าพรรษาแล้วตั้งใจว่าจะเข้าจะตื่นเช้ามานั่งสมาธิหยุดใจสัก 1-5 นาทีทุกวันค่ะโอ้แฮชแท็กเข้าพรรษาด้วยนะคะ
1: ค่ะโอ้เข้าพรรษาบอกว่าคึกคักนะ
0: ใช่
1: หลายคนก็ปารภเหตุนะคะสำหรับการสั่งสมบุญทำความดีนะคะรวมถึงในทุกๆวันน่ะที่ได้ทำในระหว่างช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีความตั้งใจด้วยค่ะ
0: มีนะคะส่งท้ายกับอีก2ข้อความนี้ติดแฮชแท็กมาขออ่านหน่อยคุณเป็นจารักคารุบุตรนะคะโมทนาสาธุแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนี่นะคะแล้วอีกท่านหนึ่ง คุณชุติการเชี่ยวประสิทธิ์นะคะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าทุกรูปสามเณรทุกรูปและผู้มีบุญทุกท่านที่มาสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะสาธุสาธุสาธุนี่นะคะบรรยากาศออนไลน์ที่เกิดขึ้น
1: คึกคักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะและในช่วงนี้นะคะขณะที่คณะสงฆ์นั้นกำลังฉันภัตตาหารอยู่ค่ะก็เราจะได้ไปรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

ีธรรมภาสิตที่ปรากฏในขุททกนิกายธรรมบทความว่าบุคคลพึงนำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนพึงพร่ำสอนผู้อื่นในภายหลังจึงจะไม่เศร้าหมองหากว่าภิกษุพึงทำตนเหมือนอย่างที่ตนพร่ำสอนคนอื่นภิกษุนั้นชื่อว่าฝึกตนดีแล้วเพราะได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากที่สุดมีเรื่องเล่าว่ามีกุลธิดาท่านหนึ่งในเมืองสาวัตถีมาขอบวชเป็นภิกษุณีมาบวชแล้วเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยได้ระยะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้บวชเข้ามาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจิตใจได้คิดถึงแต่การแสวงหาลาภสักการะญาติโยมอุปถากถวายของดีๆมาก็มักอวดภิกษุณีรูปอื่นแม้กระทั่งการบิณฑบาตก็ไม่ชอบไปกับหมู่คณะได้แยกเดียวออกไปบิณฑบาตตามลำพังในสถานที่ที่ภิกษุณีรูปอื่นๆไม่ไปกันวันหนึ่งมีชาวบ้านนำอาหารประณีตอร่อยอร่อยมาใส่บาตรท่านครั้นกลับถึงวัดและได้ฉันบิณฑบาตนั้นแล้วก็เกิดติดใจในรสขึ้นมาจึงมีความคิดไม่อยากให้ภิกษุณีรูปอื่นรู้แหล่งและกลัวจะไปแย่งบิณฑบาตกับตนอาจจะทำให้พลาดโอกาสที่จะได้อาหารอันประณีตอีกจึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับภิกษุณีทั้งหลายได้ชี้ถึงโทษของสถานที่อันหวงแหนของตนว่ามีถนนสายหนึ่งไม่เหมาะกับการเดินบิณฑบาตเพราะเต็มไปด้วยช้างม้าอะไรสุนัขพวกท่านจะไม่ควรหลงเดินกลับไปอาจทำให้ได้รับอันตรายจากสัตว์เหล่านั้นได้เทียบพูดกับภิกษุณีทั้งหลายทุกวันจนภิกษุณีนั้นไม่กล้าเหยียบย่างเข้าไปเหตุการณ์ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจภิกษุณีรูปนี้ก็เดินบิณฑบาตอย่างปลอดโปร่งสบายใจแต่เหตุการณ์ที่พูดคมขู่ภิกษุณีรูปอื่นเอาไว้ก็ได้เกิดขึ้นกับท่านจริงๆคือมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินบิณฑบาตตามปกติเหมือนทุกวันก็มีแพะตัวหนึ่งวิ่งกับมาขวิดท่านอย่างแรง

ไตบาดหลุดมือขาซ้ายหักล้มลงข้างถนนร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดฝ่ายชาวบ้านได้ยินเสียงร้องจึงได้เข้าไปช่วยกันปฐมพยาบาลประสานกระดูกให้จากนั้นช่วยกันยกขึ้นแคร่นำส่งถึงที่พักของท่านภิกษุณีทั้งหลายยังเป็นปุถุชนอยู่ทราบเรื่องเข้าก็หัวเราะเยาะและติเตียนว่าภิกษุณีรูปนี้เนี่ยเอาแต่เที่ยวบอกเขาว่าอย่าเข้าไปบิณฑบาตแถวนั้นมันอันตรายแต่ตนกลับเข้าบิณฑบาตทุกวันน่าสงสารจริงๆความโชคร้ายท่านน่ะไม่ได้จบลงเพียงแค่กลุ่มของภิกษุณีกลับแพร่สะพัดกันไปถึงหมู่ภิกษุอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เป็นหัวข้อสนทนาในธรรมสภาของเย็นวันนั้นว่าท่านทั้งหลายท่านทราบข่าวภิกษุณีถูกแพะขวิดขาหักไหมภิกษุณีรูปนี้เอาแต่สั่งสอนตักเตือนผู้อื่นแม่ก็ไปบิณฑบาตที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายจำนวนมากแต่ตนเองกลับเข้าไปบิณฑบาตรูปเดียวทำให้ถูกหามออกมาขณะพูดคุยกันนั้นพระบรมศาสดาก็เสด็จมาถึงธรรมสภาพอดีได้ตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่ครั้นพวกภิกษุกราบทูลเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่ภิกษุในรูปนี้เนี่ยมัวแต่พูดสั่งสอนผู้อื่นแต่ตนเองกลับไม่ทำอย่างที่สั่งสอนเขาจึงต้องประสบกับหายนะเข้าเสียเองเมื่อพวกภิกษุอยากฟังเรื่องในอดีตของภิกษุณีจึงตรัสเล่าฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นนกอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์พอต่อขึ้นก็ได้เป็นจ่าฝูงของนกหลายร้อยตัวในนกฝูงนี้มีนางนกจันทานตัวหนึ่งได้ปลีกตัวออกไปหากินตามลำพังถึงป่าลึกซึ่งเป็นทางสัญจรของมนุษย์ที่ใช้เดินทางทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกันไม่เคยว่างเว้นแต่ละวันฉะนั้นมันนางนกไปจิกกินข้าวเปลือกบ้างเมล็ดถั่วบ้างและธัญพืชต่างๆที่ลอนจะเกวียนยันอิ่มก็เกิดความคิดไม่อยากให้นกตัวอื่นมาหากินแถวนี้กลัวจะแย่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของตนจึงได้บินเข้าไปพูดคุยกับนกตัวอื่นว่าไม่กระไรจากป่าแห่งนี้มีทางสัญจรอยู่ในป่าลึกที่พวกมนุษย์ได้ใช้เป็นเส้นทางทำมาค้าขายกันพวกท่านไม่ควรเข้าไปหากินบริเวณนั้นมันอันตรายเกินไปช้างม้าก็มากโคก็ดุร้ายยิ่งนกตัวไหนบินช้าอืดอาดก็ยิ่งไม่สมควรเข้าไปหากินแถบนั้นเดี๋ยวจะโดนเหยียบโดนทับตายเสียเปล่านางนกจันทานที่บอกอย่างนี้นะเป็นประจำทำให้ได้ชื่อใหม่ในเวลาต่อมาว่าอนุสาสิกาแปลว่าผู้ตามสอนนกตัวอื่นวันหนึ่งขณะที่นางนกกำลังจิกกินข้าวเปลือกอย่างเพลิดเพลินหูก็ได้ยินเสียงเกวียนกำลังแล่นมาอย่างรวดเร็วจึงเหลียวมาดูก็คิดว่าเกวียนยังอยู่อีกไกลว่าจะเป็นต้องบินหลีกทางให้แต่นั้นเนิ่นให้เกวียนใกล้มาถึงตัวเสียก่อนจึงค่อยหลีกทางให้แล้วก็จิกกินต่อไปเรื่อยๆพอเกวียนแล่นมาจวนเจียนใกล้จะถึงก็รีบบินขึ้นแต่ก็ไปทันการนางนกได้ถูกล้อเกวียนทับแยกร่างออกเป็นสองท่อนนอนตายอย่างอเนจอนาถข้างทางฝ่ายนกโพธิสัตว์ไม่เห็นนางนกหลายวัน

ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝูงจึงเรียกนกทั้งหมดมาประชุมแล้วซักถามว่าพวกท่านเห็นนกอนุสาสิกากันบ้างไหมก็ทราบว่าไม่มีนกตัวไหนเห็นนางนกอนุสาสิกาเลยญาณนกจึงได้ให้นกทั้งหมดช่วยกันแยกย้ายออกตามหาจนกระทั่งนกกลุ่มหนึ่งบินไปพบร่างของนางนกอนุสาสิกาที่นอนตายอยู่ข้างทางเกวียนก็พากันบินกลับมารายงานให้พญานกทราบนกโพธิสัตว์ฟังแล้วก็กล่าวขึ้นว่านางนกอนุสาสิกาได้แต่พร่ำสอนแต่ผู้อื่นแต่ตนกลับไม่ทำอย่างที่พูดจึงต้องถูกล้อลดบทขยี้ขาดเป็นสองท่อนนอนตายอยู่ที่หนทางใหญ่รับลมศาสดาครั้นตรัสเรื่องนี้จบลงก็สรุปชาดกว่านางนกอนุสาสิกาในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุณีขาหักในบัดนี้ส่วนนกจ่าฝูงได้เป็นเราตถาคตนกบริวารทั้งหลายได้เป็นพุทธบริษัทในบัดนี้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามเมื่อถูกความโลภครอบงำจะทำให้มีความตระหนี่หวงแหนใจจะไม่เปิดกว้างแล้วก็ทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็ไม่อยู่ในร่องในรอยเพราะจิตใจมุ่งอยากจะได้อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจผลเสียที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าจึงต้องประสบความหายนะเพราะดูแต่ได้ไม่ดูเสียความโลภต้องเป็นคนประสบความหายนะมามากมายนักต่อนักแล้วคนเราเนี่ยทำไมให้ความสำคัญในการศึกษาธรรมะไม่รู้จักการดำรงชีวิตที่ถูกวิธีไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้เท่าทันกิเลสปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสจิตใจก็จะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเสื่อมถอยดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามควรให้ความสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีทั้งทางกายวาจาและทางใจควรรีบแก้ไขปรับปรุงต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามอำนาจของกิเลสนิสัยที่แย่ๆต้องรีบแก้ให้ได้ในชาตินี้อย่าติดไปข้ามชาติชีวิตจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครั้นสอนตัวเองได้ดีแล้วจึงหาโอกาสแนะนำคนอื่นตามความสามารถที่เราจะทำได้การสอนคนอื่นนั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละอย่าไปทุกข์ใจเมื่อเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราแนะนำให้ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิจ๊ะแม้พุทธองค์ก็ยังตรัสว่าอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกหนทางสวรรค์นิพพานเท่านั้นใครอยากไปสวรรค์หรือนิพพานก็ต้องทำตามที่พระองค์ทรงแนะนำส่วนใครไม่เชื่อหรือไม่ปฏิบัติตามพระองค์ก็ไม่ได้ทรงท้อถอยหรือน้อยพระทัยทรงทำหน้าที่บรมครูอย่างเต็มที่จนถึงวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมันสอนตนให้พ้นภัยจากอบายเห็นเกิดความสุขสบายในช่วงสั้นให้ทุ่มเทฝึกตนชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะได้เป็นที่พึ่งให้กับมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข

ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

คุณพ่อของลูกเป็นผู้บริหารองค์กรครูในจังหวัดที่เรียกว่าศึกษาธิการจังหวัดคุณพ่อทุ่มเททำงานความด้วยความรับผิดชอบสูงซื่อสัตย์จึงเป็นคุณครูที่มีแต่คนรักค่ะคุณพ่อสนับสนุนการศึกษาของลูกทุกๆคนให้อยู่ให้กินอยู่แต่พอดีกินพอดีอยู่พอดีมีอนาคตที่ดีโดยสนับสนุนการศึกษาตามความสามารถของแต่ละคนคุณพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุ63ปีเพราะเป็นความดันโลหิตสูงทำให้เส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็เป็นอัมพาตคุณแม่ของลูกรับราชการครูเช่นเดียวคุณพ่อคุณแม่เป็นครูใหญ่คุณพ่อเป็นศึกษาธิการเป็นครูใหญ่ที่ใจดีมากเรียบร้อยพูดจาไพเราะคุณแม่ตักบาตรหน้าบ้านแล้วทำอาหารให้คนอื่นนำไปถวายพระที่วัดเป็นประจำนี่ถูกหลักวิชาคุณแม่จะไปวัดก็เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาคุณแม่เสียชีวิตมาอายุ44ปีด้วยโรคมะเร็งเป็นเนื้องอกในมดลูกลูกมีพี่น้อง7คนหญิง5ชาย2ลูกเป็นคนโตคุณพ่อแม่จะฝึกลูกลูกให้อยู่ในระเบียบตั้งแต่เรียนชั้นประถมเหมือนเป็นเด็กนักเรียนประจำทำให้ลูกทุกคนแบ่งเวลาการเรียนและงานบ้านได้เป็นอย่างดีและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้ชีวิตประหยัดไม่

เที่ยวเตร่ลูกๆทุกคนรักการเรียนโตขึ้นก็มีงานทำที่มั่นคงได้เป็นผู้บริหารทั้งหมดทุกคน7คนน่ะยกเว้นคนที่6หลังจากลูกเรียนจบมัธยมต้นที่จังหวัดกระบี่ลูกกำลังจะเตรียมตัวไปเรียนต่อมัธยมปลายที่กรุงเทพแต่เพื่อนชายคนหนึ่งนี่สิซึ่งขณะนั้นจะเป็นแค่เพื่อนที่ไม่สนิทไม่เคยพูดกันเลยแม้เรียนห้องเดียวเขาเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนและเขียนจดหมายไปถึงลูกเขียนก็ถามว่าจะไปกรุงเทพวันใดลูกเขาจะไปรับลูกติดสถานีรถไฟหัวลำโพงจดหมายนะจ๊ะจดหมายฉบับนั้นเผอิญส่งไม่ถึงตัวเจ้าของเคสคุณพ่อของลูกรับก่อนไปเปิดอ่านเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ให้ลูกอ่านหลังจากนั้นคุณพ่อเปลี่ยนความตั้งใจไม่ให้ลูกมาเรียนที่กรุงเทพเลยเพราะจดหมายฉบับนั้นทั้งที่ลูกเตรียมตัวพร้อมแล้วโดยตั้งใจจะไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อตั้งใจจะเรียนแพทย์ต่อไปในอนาคตที่สุดคุณพ่อก็ให้ลูกสอบชิงทุนครูทีนี้ก่อนสอบสิลูกก็ไปเจอจดหมายใต้หมอนของที่ใต้หมอนคุณพ่อจึงรู้สาเหตุว่าทำไมคุณพ่อมาให้ไปเรียนแพทย์ให้มาสอบชิงทุนครูลูกไปพลิกใต้หมอนเจอจดหมายพออ่านได้นะทำให้ลูกเนี่ยโกรธเพื่อนคนนี้มากที่ทำให้ลูกไม่ได้ไปเป็นแพทย์ลูกจึงแกล้งสอบทุนครูเพื่อให้ได้ไปเรียนต่างจังหวัดไปเป็นนักเรียนประจำที่จังหวัดสงขลาแต่เพื่อนคนนี้ก็ยังเขียนจดหมายไปหาลูกที่โรงเรียนเป็นประจำเขียนเล่าสะเพเหระไปเรื่อยๆมาลูกได้ไปศึกษาต่อที่จังหวัดสงขลาในช่วงปิดภาคเรียนลูกก็ได้นัดเพื่อนสนิทในชั้นมัธยมไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สิ่งในปีนั้น2506ยังเป็นป่าทีนี้เพื่อนสนิทในชั้นมัธยมสิเขาก็ไปนัดนิสิตเกษตรคนหนึ่งเป็นมัคคุเทศก์ซึ่งลูกไม่ทราบเลยว่าเป็นคนเดียวกับที่ลูกแค้นมากเขาจัดจักรยานไว้สองคันเพื่อนๆสี่คนนี่เขาซ้อนท้ายกันครบสองคันแต่ลูกนี่สิเขาจัดให้ซ้อนท้ายมัคคุเทศก์ผู้เป็นเจ้าของจดหมายนั่นแหละเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากเรียนชั้นมัธยมด้วยกันแต่ว่าจะแปลว่าอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญว่าตอนนี้ลูกมีความรู้สึกที่ดีค่อยๆบังเกิดขึ้นปึ๊ดนั้นมาเราก็ติดต่อกันโดยทางจดหมายมาตลอดเห็นไหมล่ะแม่นี่เห็นไหมในที่สุดเห็นไหมจ๊ะนี่บางครั้งช่วงปิดภาคเรียนเขายังใจกล้าไปเยี่ยมลูกที่บ้านไปเจอคุณพ่อถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยท่านจะทำถูกต้องจ้ะตั้งคำถามก่อนมาใหม่มาใหม่แต่ก็ไปอีกเข้าทางคุณแม่นี่เห็นไหมจ้ะแล้วในที่สุดคุณแม่ก็เลยไปพูดให้คุณพ่อเข้าใจในที่สุดทั้งคุณพ่อกับแม่ก็เข้าใจและยอมรับว่าเขาเป็นคนดีจริงๆเพราะเขามีความดีเนี่ยซึ่งกว่าจะลงเอยกันได้ใช้เวลาถึง12ปีแห่งความเพียรพยายามเนี่ยเมื่อลูกไม่ได้เรียนแพทย์แล้วต้องมาเรียนครูเพราะจดหมายของพ่อบ้านเป็นสาเหตุลูกก็เลยรักอาชีพครูมากไม่รู้ว่าดีงี้ลูกงี้เรียนมาตั้งนานแล้วนะเพราะเป็นอาชีพที่ได้ให้ความรู้และความดีแก่ลูกศิษย์บรรทัดนี้ต้องขีดไว้เลยลูกจึงทุ่มเทแรงใจแรงกายให้กับอาชีพครูมาตลอดชีวิต

รู้เด็ดสำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งครูในยุคนั้นยังสำเร็จปริญญาโทกันน้อยและลูกก็ได้เป็นผู้หญิงจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังคมการทำงานของลูกอยู่ในแวดวงของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่แต่ลูกเป็นคนตัดสินใจเร็วเด็ดขาดดังนั้นลูกจึงมักจะได้เป็นผู้นำเสมอลูกประสบอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ก็รอดได้ครั้งที่หนึ่งบริเวณชั้นมัธยมวิ่งไล่จับกับน้องล้มฟาดพื้นดินแข็งต้องรักษานานเกือบ2เดือนปวดท้องไม่มีแรงคุณพ่อต้องอุ้มตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวครั้งที่สองนั่งรถประจำทางกับเพื่อนๆไปศึกษาต่อรถคว่ำจนสลบแต่ก็ฟื้นแล้วก็เป็นปกติค่ะครั้งที่สามขณะเรียนระดับปริญญาตรีเล่นฟุตบอลทีมหญิงของมศว.ขณะซ้อมเพื่อนเตะมาโดนส้นเท้าหลังทำให้เอ็นกระดูกขาดเดินไม่ได้เป็นเดือนปัจจุบันยังมีปัญหาที่ตาตุ่มด้านเท้าขวาครั้งที่สี่ก่อนคลอดบุตรคนที่สองเพียง6วันลื่นล้มหน้าห้องน้ำศีรษะฟาดพื้นเกือบหมดสติจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ให้ทานยาอะไรเลยบอกให้กลับไปที่พักแล้วก็คลอดบุตรคนที่สองในวันที่15เมษายน2518สามีของลูกได้มาเรียนที่กรุงเทพแต่ชั้นมัธยมปลายและเรียนต่อระดับปริญญาตรีคณะเกษตรสาขาสัตวบาลน้ำหายและเกษตรศาสตร์ถ้าไม่ได้รู้จักกับเด็กคนหลวงพ่อแต่ยังเป็นนิสิตจากนั้นก็ได้ทุนไปศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมนนท์ที่ประเทศออสเตรเลียสามีเป็นโรคไมเกรนตั้งแต่เป็นนิสิตเมื่อเขาแต่งงานกับลูกแล้วเขาก็ยังคงปวดทิศาอยู่เอ๊ะสงสัยคงขบคิดเรื่องความอ่อนหวานนานและเป็นโรคนี้มากว่า30ปีแต่ว่าเมื่อเข้าวัดพระธรรมกายและปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิกับเด็กคนหลวงพ่อมาปี41ทำให้โรคไมเกรนหายสนิทเห็นไหมจ๊ะสมาธิการปฏิบัติธรรมมีผลไมเกรนหายสนิทเลยคำถามคุณพ่อแม่และน้องสาวคนที่6ทำไมอายุสั้นมีบุพกรรมอะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนลูกอุทิศบุญทุกบุญและสร้างพระจำตัวให้คุณพ่อคุณแม่แล้วทำให้คุณพ่อแม่มีสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดีมีการศึกษาดีทุกคนในอดีตเคยเป็นพ่อแม่ลูกมาก่อนบ้างไหมคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้ตัวลูกเลี้ยงยากในวัยเด็กแล้วก็มีอุบัติเหตุในชีวิตเกือบตายหลายครั้งบุญอะไรช่วยลูกไว้ให้รอดชีวิตคะบุพกรรมอะไรที่ลูกไม่ได้เรียนแพทย์แต่ต้องมาเรียนครูซึ่งทำให้ได้สร้างบารมีต่างกันอย่างไรกับเป็นการเป็นแพทย์คะลูกมีผังการเป็นครูหนาแน่นไหมคะบุพกรรมอะไรที่ลูกต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือญาติลูกศิษย์เพื่อร่วมงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตตลอดเวลาและลูกจะได้บุญอย่างไรคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้พ่อบ้านไม่ได้บวชตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่ที่เคยใกล้ชิดกับพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งสองตั้งแต่ยังเป็นนิสิตขณะที่สามีได้มาบวชพระเมื่อปี43ทั้งลูกและลูกสาวได้มาใส่บาตรตลอดทั้งพรรษาเลยซึ่งมีทั้งพระบวชใหม่และพระเถระออกมาบิณฑบาตประมาณมาละ40รูปโดยแล้วลูกสาวจะได้รับอานิสงส์อย่างไรคะเพราะปัจจุบันนี้นึกถึงบุญนี้ครั้งใดก็ยังปีติอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะและอีกบุญหนึ่งที่ปีติไม่รู้ลืมคือบุญที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จัดภัตตาหารถวายพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ในวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ค่ะบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกมีสามีที่ดีและมีลูกที่ดีทั้งสองคนไม่เคยสร้างปัญหากับพ่อแม่เลยค่ะลูกสามีและลูกลูกทั้งสองเคยเป็นพ่อแม่ลูกมาในชาติก่อนบ้างไหมคะชาติเทลาพวกเราอยู่ที่ไหนทำหน้าที่อะไรคะและลูกสามีและลูกลูกทั้งสองคนเคยสร้างบารมีมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะบ้างไหมคะถ้าเคยได้สร้างบารมีมาอย่างไรคะลูกชายลูกจะได้บวชกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อไหมคะเขามีบุญบวชบ้างไหมคะอดีตชาติเขาเคยบวชกับหมู่คณะมาบ้างไหมและตัวลูกและลูกสาวจะมีโอกาสได้บวชกับหมู่คณะบ้างไหมคะต้องเป็นผู้ชายก่อน

แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณพ่ออายุไม่ยืนมากเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะกำเนิดอดีตเคยจ้างนักเลงไปดักตีหัวคู่อริจนตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าตายแล้วก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้าคุณแม่เป็นมะเร็งในมดลูกเพราะกรรมในอดีตเป็นคนเจ้าชู้ในชาติที่เป็นผู้ชายรวมกรรมปานาธิบาตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ขายและล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาในหลายหลายชาติมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายคนทันชั้นจตุมหาราชิกาได้บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาและบุญที่ทำตามประเพณีเป็นต้นได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติมากขึ้นจ้าน้องสาวคนที่หกกำเนิดชาติเป็นผู้ชายในอดีตได้ดื่มสุราฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะรวมทั้งฆ่าคนด้วยอีกทั้งไม่ยอมจ่ายเงินค่าสุราที่ดื่มด้วยมารวมส่งผลให้เป็นโรคประสาทและอายุสั้นจ้าปฏิบัติอายุสั้นโรคประสาทพระสุราตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์นานแล้วภายหลังจากที่วนเวียนเป็นกายละเอียดที่มีอาการทางประสาทอยู่ระยะหนึ่งกระทั่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้กรรมเบาบางลงจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์จ้ะลูกมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดีมีการศึกษาดีเพราะตัวลูกมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาและบุญที่สนับสนุนการศึกษาให้แก่ลูกน้องและบริวารมาส่งผลจ้าในอดีตก็เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาบ้างจ้ะแต่ก็ไม่ต่อเนื่องกันแต่มีอยู่หลายชาติที่เกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันจ้ะในวัยเด็กลูกเป็นคนเลี้ยงยากและมีอุบัติเหตุในชีวิตเกือบตายหลายครั้งเพราะในอดีตลูกเคยสนับสนุนในการรบของทหารเมืองของตนที่ไปรบกับแคว้นอื่นโดยการส่งกำลังบำรุงและอนุโมทนาบาปคือมีความยินดีที่ทหารเมืองของตนฆ่าศัตรูได้มากกรรมดังกล่าวเป็นหลักกับบางครั้งที่ทุบตีฆ่าท่าบริวารอย่างรุนแรงบ้างมาเสริมจ้าถึงเกือบตายตั้งหลายครั้ง6ครั้งบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุญที่ทำกับหมู่คณะข้ามภพข้ามชาติมาได้ช่วยชีวิตให้รอดจากอุบัติเหตุหลายครั้งดังกล่าวจ้าลูกไม่ได้เรียนแพทย์ดังที่ตั้งใจแต่กลับได้เรียนครูเพราะในอดีตมีนิสัยครูข้ามชาติมามีบุญในการเป็นครูมาข้ามภพข้ามชาติมากกว่าที่เคยเป็นแพทย์จึงทำให้ผังแห่งการเป็นครูหนาแน่นมากกว่าจ้ะครูก็ได้บุญทางให้วิทยาทานก็จะทำให้เรามีปัญญาฉลาดได้รับการส่งเสริมการศึกษาได้กลายเป็นครูของบัณฑิตนักปราชญ์ต่อไปในอนาคตเป็นต้นจ้ะส่วนแพทย์ก็ได้บุญทางรักษาคนไข้ให้หายเจ็บป่วยก็จะทำให้เป็นคนมีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวทั้งสองอย่างก็เป็นบุญด้วยกันทั้งคู่แต่คนละแบบกันจ้ะนั่นมีดวงปัญญาที่นี่มีความแข็งแรงอายุยืนลูกต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือญาติลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตตลอดเวลาเพราะเป็นอัธยาศัยข้ามชาติติดตัวมาอีกทั้งเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่และชอบสงเคราะห์คนที่ลำบากจ้า

จะมีอานิสงส์ก็จะทำให้ไม่มีความตกยากจะไม่ได้โอกาสตกยากหรือหากมีวิบากกรรมทำให้ตกยากก็จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลอีกทั้งจะมีบริวารสมบัติเป็นต้นจะมีพวกพ้องบริวารพ่อบ้านไม่ได้บวชตั้งแต่ยังหนุ่มก็รู้อยู่เพราะเธอคนเดียวแต่กลับได้มาบวชช่วงสั้นตอนกรอบปลดเกษียณแล้วในอดีตได้ทำหน้าที่กองเสบียงของหมู่คณะมาข้ามภพข้ามชาติอีกทั้งยังมีผังบวชไม่แน่นแต่กับผังเบียดจ้ะขณะที่พ่อบ้านได้บวชมาได้มาบวชพระตัวลูกและลูกสาวได้มาใส่บาตรพระซึ่งมีทั้งพระบวชใหม่และพระเถระวันละ40รูปทุกวันตลอดพรรษาตัวลูกและลูกสาวจะได้อานิสงส์โดยย่อคือทานบารมีติดตัวไปจะทำให้มีสมบัติใหญ่มายังต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยด้วยบุญที่ทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในเนื้อนาบุญเช่นเดียวกันจะรวยมากทีเดียวนะใส่บาตรทุกครั้งทุกวันต่อกันเนี่ยจะปิดอบายไปสวรรค์จะได้อายุมีอายุยืนวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายกำลังใจมีปฏิภาณความเฉลียวฉลาดจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นต้นจ้าบุญที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดพัฒนาหารถวายพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานในวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ก็จะมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นจากที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะคณะสงฆ์มาจากทุกทิศทั่วประเทศอีกทั้งจะมีสายบุญเชื่อมอยู่กับคุณยายอาจารย์อีกด้วยจ้ะคือไงก็ต้องไปเจอคุณยายอาจารย์อีกต้องเจอคณะสงฆ์อีกนี่มันจะถ้าเราถวายทานแด่คณะสงฆ์จากทุกทิศทั่วประเทศบุญมันเป็นมหาสังฆทานเลยตัวลูกมีสามีที่แสนดีและมีลูกที่ดีทั้งสองคนซึ่งไม่เคยสร้างปัญหากับพ่อแม่เลยเพราะในอดีตตัวลูกเองก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาก่อนอีกทั้งเวลาทำทานก็ทำด้วยความเคารพจึงทำให้มีลูกหลานบริวารอยู่ในโอวาทค่ะอีกทั้งได้เป็นคู่บุญกันมากับสามีที่มีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันจึงอยู่ร่วมกันในชาตินี้ด้วยบุพเพสันนิวาสจ้ะตัวลูกและสามีและลูกทั้งสองคนก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาแบบกองเสบียงของหมู่คณะและเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นสามีภริยากันมาในอดีตดังกล่าวแล้วจ้าพุทธันดรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ้าพ่อบ้านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในสำนักของพระราชาองค์ที่ออกบวชส่วนตัวลูกเป็นกุลธิดาสาวสวยในตระกูลสูงส่งเมื่อสุดสวยก็สุดหล่อมาเจอกันจึงเป็นสามีภรรยาเพราะนั้นพุทธนรที่ผ่านมาลูกก็ได้เป็นภรรยาของพ่อบ้านสุดหล่อนั่นแหละส่วนลูกทั้งสองคนฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่พุทธนรที่แล้วลูกทั้งสองก็เป็นลูกเหมือนชาตินี้เลยตัวลูกและสามีและลูกทั้งสองคนมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ได้ทั้งบ้านเลยเป็นครอบครัวดุสิตบุรีลูกชายลูกเคยบวชช่วงสั้นบางชาติกับยาบางชาติกับบวชตลอดชีวิตกับหมู่คณะแต่ผังบวชยังไม่หนาแน่นถ้าผังเบียดเป็นเข้ากับผังกองเสบียงจ้ะถ้าตัวลูกและลูกสาวอยากบวชในอนาคตในชาตินี้ก็ต้องปรนนิบัติสามีให้ดีประดุจเทวดาอีกทั้งต้องเบื่อหน่ายในการครองเรือนด้วยและยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และตั้งสร้างสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วอธิษฐานจะให้ได้เป็นผู้ชายให้ได้บวชในภพชาติต่อไปทีที

ทุกคนในครอบครัวลูกไม่เคยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายและหมู่คณะเลยเพราะมีใจศรัทธาที่มั่นคงและได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าได้รู้เรื่องราเรื่องมโนปฏิทานของหมู่คณะดีจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยจ้าลูกและครอบครัวชอบมานั่งในโรงเรียนอนุบาลมากกว่าดูอยู่ที่บ้านเพราะมีบรรยากาศของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเช่นเดียวกับนักเรียนทุกคนในห้องเท่านั้นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันรักให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเทพทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวสอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวไลน์ ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

กล่าวคำถวายข้าวสารและยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรจิรสุภาโกษาและกัลยาณมิตรพรจิตอินกลัม

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ตันดุรานิ
1: ตันดุรานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ตันดุรานิ
1: ตันดุรานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
1: สำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสรนันท์หานเจริญเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: คิลานะเภสัชฌานิ
1: คิลานะเภสัชฌานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: คิลานะเภสัชฌานิ
1: คิลานะเภสัชฌานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เจริญพรท่านฐานะวดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยเทธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าการให้ทานของสัตตบุรุษคือการให้ของคนดีคนมีปัญญาและฉลาดในการดำเนินชีวิตมี5ประการคือประการแรกให้ทานด้วยศรัทธาคือให้ด้วยความเชื่อในผลของทานว่าทานที่ให้แล้วมีผลไม่สูญเปล่าประการที่สองให้ทานด้วยความเคารพคือเคารพในวัตถุทานที่ถวายและเคารพในผู้รับทานประการที่สามให้ทานตามการคือให้ในเวลาที่สมควรให้ตรงตามการที่ผู้รับต้องการประการที่สี่ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์คือจิตที่ประกอบด้วยความกรุณาปรารถนาให้ผู้รับพ้นจากความทุกข์และประการที่ห้าให้ทานโดยไม่กระทบตนเองและผู้อื่นคือการให้โดยไม่ทำลายคุณความดีของตนไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐนรชนใดให้ของเลิศให้ของดีและให้ของประเสริฐนรชนนั้นจะไปเกิดณที่ใดใดย่อมมีอายุยืนมียศท่านฐานะบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่าประกอบเหตุอันจะนำความสุขมาให้แก่ตนคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัฒหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิก

0: พระอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ทูเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ค่ะ
1: สาธุแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะมาร่วมพิธีถวายพัตหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์นั้นก็จะปรากฏไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะเพียงคุณผู้ชมกดเลือกติดตามรับชมนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์ใดๆก็ได้นะคะติดตามรับชมแล้วอย่าลืมที่จะส่งกำลังใจคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันรวมไปถึงส่งช่องทางในการติดตามรับชมแบบนี้ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี1521202087หรือสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ donate.dkcement.org หรือว่าทาง LINE @dhammakaya ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะที่จะพุ่มบุญทุกท่านค่ะเรามาร่วมกันรับบุญนะคะปักช่ำต้นกล้าเบ่งจะซับนะคะเพื่อที่จะเตรียมดอกไม้ใช้ต้อนรับพระธรรมยาตราปีพุทธศักราช2570นั่นเองค่ะกิจกรรมงานบุญนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปณเรือนณโรงเรือนปักชำฝั่งประตู8นะคะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ0926539122 0659154616ค่ะ
0: ค่ะและขอเชิญคุณผู้ชมนะคะร่วมมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ปีที่23ค่ะตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติหนึ่งในงานบุญแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 6:00 นณถนนนิพัฒน์อุทิศ3ใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแต่ก็กิจกรรมพิเศษก่อนวันงานนะคะในวันที่15สิงหาคม

0: มค่ะจะมีบุญปล่อยโคนะคะกว่า100ตัวเลยทีเดียวค่ะณโรงแรมแหลมทองหาดใหญ่นะคะในช่วงเวลา 16:00 นถึง 18:00 นคุณผู้ชมสามารถร่วมบุญตักบาตรได้นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 762-22-96649 ค่ะชื่อบัญชีโครงการตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาตินะคะร่วมบุญหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะคะโดยเพิ่มเพื่อนผ่านทาง LINE Official ค่ะที่ @ ตักบาท _หาดใหญ่นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็สามารถที่จะสอบถามกันได้เลยนะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์3หมายเลขด้วยกันนะคะมี0816519380 0815999040และ0907163241ค่ะหรือสแกน QR code LINE ทางหน้าจอได้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นบุญใหญ่ในเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งตักบาตรพระหมื่นรูปนะคะที่เรามีโอกาสก็สั่งสมบุญร่วมกันค่ะสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมค่ะคุณยุพาบัณฑิตวุฒิสกุลดิฉันสุชาดาริยาอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศรวมสร้างบุญใหญ่ทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติและร่วมบุญพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกอย่างเนืองแน่นณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นวันมหากุศลอันยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาที่มีผู้มีบุญจากหลากหลายพื้นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภาพความปลื้มปิติล้นใจเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าของผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแสดงออกถึงความปลื้มล้นใจทุกแรงศรัทธาและทุกการร่วมบุญในครั้งนี้ล้วนเป็นรากฐานแห่งการสร้างพุทธสถานให้มั่นคงเพื่อเป็นแหล่งสั่งสมบุญและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเสียงสาธุการและความอิ่มเอมใจของผู้ร่วมงานทุกท่านนับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์แห่งบุญที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีและแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์จากนั้นผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงประธานพานบัวคณะที่1นำโดยกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและกัลยาณมิตรวาสนาเหลืองรักลิขิตประธานพานบัวคณะที่2ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงนำโดยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลพร้อมครอบครัวและผู้ถวายที่ดินกว่า86ไร่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีโดยกัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกุลและครอบครัวได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและในโอกาสนี้ท่านประธานเอกคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้น้อมอัญเชิญผ่านผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเปี่ยมล้นจากความสุขจากการเป็นผู้ให้โดยมีผู้มีบุญได้ให้การต้อนรับอนุโมทนาด้วยเสียงสาธุการตลอดต่อเนื่องในการอัญเชิญผ้าไตรค่ะโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้นิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางใจเบาปล่อยวางทุกเรื่องราวต่างๆนำใจไว้ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าต่อด้วยประธานเอกทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกโดยกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและคุณพ่อทวีโรจนะสินวิไลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยคุณแม่ปราณีโรจนะสินวิไลและในโอกาสนี้ประธานเอกบุญผ้าป่าได้น้อมถวายพานดอกไม้ทยธรรมและปัจจัยแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานพร้อมรับค้อนมหามงคลจากท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงก็ได้น้อมถวายทยธรรมพร้อมปัจจัยผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและรับค้อนมหามงคลก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าเสร็จแล้ว

ผู้มีบุญได้เข้าร่วมประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกซึ่งภายในบุญพิธีได้รับความเมตตาจากคณะพระสังฆาธิการ100วัดเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้อีกด้วยโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีและพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งน้อมใจจดไว้ที่ศูนย์กลางกายเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจากนั้นท่านประธานสงฆ์และพระมหาเถระได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติเป็นปฐมฤกษ์ต่อด้วยประธานบุญพิธีก็ได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติส่วนคณะประธานรอง6คณะก็ได้ทำพิธีโปรยรัตนชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงท่านเจ้าภาพจำนวน27คณะก็ได้ร่วมโปรยรัตนชาติตามลำดับด้วยความประทับใจยังความปลื้มปิติสุขอิ่มเอมใจและอิ่มบุญกันทุกท่านค่ะในการนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริได้ประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกพร้อมด้วยคณะประธานรองผู้แทนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง4คณะโดยคณะที่1กัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและกัลยาณมิตรวาสนาเลืองรักติขิตคณะที่2คุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลและครอบครัวคณะที่3กัลยาณมิตรสาชนโลวิชากรติกูลและครอบครัวผู้ถวายที่ดิน3แปลง87ไร่8ตารางวาและคณะที่4กัลยาณมิตรพรโชคเจริญรัศมีผู้ถวายดินถมที่สร้างองค์พระเจดีย์กว่า 5,000 คันรถพ่วงได้ร่วมเทปูนที่เสาเข็มเจาะมหามงคลอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการสถาปนาพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกค่ะนอกจากนี้ท่านประธานบุญพิธีพร้อมด้วยคณะประธานรองได้กดปุ่มเทคอนกรีตพร้อมเสียงสวดชยันโตของคณะพระสังฆาธิการกว่า100รูปเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้ร่วมใจตอกเสาเข็มจำลองร่วมกันจึงนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามและเป็นประวัติศาสตร์แห่งการร่วมแรงร่วมศรัทธาเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสันติสุขจากภายในสู่สันติภาพของมวลมนุษยชาติทั้งนี้ประธานบุญพิธีและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์และในช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งนำอธิษฐานจิตและนำแผ่เมตตาซึ่งภาพบรรยากาศในครั้งนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจในพิธีเทปูนเสาเข็มเจาะที่แรกนับเป็นครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แต่ละวันที่ผ่านไปล้วนก้าวเข้าใกล้หลุมฝังศพเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นจะดีเท่าเดิมนะไม่ใช่ละขาดทุนละเพียงมองแค่นี้นะไม่มีอารมณ์ไปอิจฉาใครหรอกก็เรายังแก้ไขตัวเองนี่ยังไม่พอเลยจะอิจฉาใครมันอยู่แค่นี้ไอ้ที่เที่ยวไปอิจฉาใครต่อใครไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนด้วยซ้ำ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านค่ะมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติวันนี้ค่ะเราจะชวนทุกท่านมาหยุดคิดกับคำถามข้อนึงค่ะว่าทำไมเราต้องเหนื่อยกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะคะเส้นทางชีวิตไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าโลกยุคนี้นะคะทำให้เราเนี่ยเห็นความสำเร็จของคนอื่นได้ง่ายขึ้นจนเผลอวัดคุณค่าของตัวเองกับชีวิตของคนรอบข้างวันนี้ค่ะเรามาหาคำตอบในหัวข้อวิธีพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้คำตอบกับเราอย่างลึกซึ้งที่จะเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเราไปตลอดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

มจะไปดูความสำเร็จของคนอื่นเขาจะขนาดไหนนะมันเรื่องแต่เรื่องที่จะต้องทำเป็นประจำคือก่อนนอนดูบัญชีบุญบัญชีบาปประจำวันตัวเองวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าถ้ามันดูตรงนี้นะไม่มีอารมณ์ไปดูของคนอื่นหรอกแค่มันดูตรงนี้ตัวเองมันก็ก้าวหน้าวันก้าวหน้าคืนอยู่แล้วมันอยู่แค่นี้แล้วถ้าวันนี้เรายังไม่ดีกว่าเมื่อวานนี้ติดต่อกันหลายวันครับหัดไปฟังชาวบ้านเขาบ้างนะเขาทำยังไงแล้วเดี๋ยวความดีต่างๆมันจะมาแล้วเพราะสุตะเองมาแล้วแต่ก่อนอื่นเพราะนิสัยการฝึกตัวประจำวันของตัวเองมันเป็นยังไงนั่นแหละสัจจะเอาจริงไหมจริงแล้วธรรมะล่ะฝึกตัวเป็น

เจ้าใครนะไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนด้วยซ้ำแล้วจะไปอิจฉาใครยังไงแค่นั้นเองเหตุนี้พ่อแม่ควรสอนลูกตั้งแต่เล็กอย่าเสียเวลาไปแข่งกับใครแต่วันนี้ของลูกต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวานไอ้ที่ทำอยู่แล้วว่าสะอาดว่าระเบียบดีอยู่แล้วยิ่งกว่านี้มันยังมีลูกนะกระจกมันว่าใสพลอยนะมันยังใสกว่ากระจกใสอย่างกับพลอยเนี่ยพลอยมันยังใสไม่เท่าเพชรนะลูกเพชรนั่นแหละก็ยังมีเพชรที่ใสกว่าเพชรด้วยกันอีกมองตรงนี้เยอะๆแล้วลูกจะก้าวหน้าวันก้าวหน้าคืนก็สะอาดจะระเบียบให้มันยิ่งขึ้นไปลูกเพราะเราเกิดมาพร้อมกับความสกปรกสกปรกข้างนอกเป็นยังไงก็หายใจออกลมสกปรกก็ออกมาจากตัวเราของเหลวสกปรกแต่ละก้าวที่เราเดินไปแค่เหงื่อหยดติ่งนะสกปรกเออแต่ละก้อนสกปรกสกปรกอย่างนี้บีบคั้นเราอย่างนี้อารมณ์หงุดหงิดอย่างนี้ก็เป็นที่มาของความคิดที่มันไม่ค่อยสะอาดของเรานั่นแต่คนจะคิดได้อย่างนี้นะต้องเป็นคนที่มันเอาใจเก็บไว้ในตัวมิฉะนั้นก็ไม่ได้พูดอีกทีหนึ่งคนที่สวดมนต์ก่อนนอนคือคนที่มันเก็บใจไว้ในตัวเป็นประจำมันอยู่ตรงนี้นะลูกกลายเป็นว่าเรื่องการมันเก็บใจไว้ในตัวเป็นประจำเรื่องใหญ่เพราะเก็บได้ไว้ในตัวเท่าไหร่ก็จะรู้จักตัวเองมากเท่านั้นรู้จักว่าไงรู้จักว่ายังมีความสกปรกในตัวเองอีกเท่าไหร่ไงล่ะมันก็ไปอยู่แถวๆนี้นะลูกเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาไปอิจฉาใครมองตัวเองให้มาก

การพัฒนาตนเองไม่จำเป็นต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครเพราะแค่แก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันก็แทบไม่มีเวลาไปอิจฉาใครแล้วอย่าเสียเวลาแข่งกับคนอื่นแต่ให้ถามตัวเองว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือยังก่อนนอนให้ทบทวนตัวเองทุกวันดูบัญชีบุญบัญชีบาปของเราอะไรดีแล้วก็รักษาไว้อะไรบกพร่องก็แก้ไขให้ดีขึ้นหลวงพ่อย้ำว่าคนที่ก้าวหน้าคือคนที่เอาจริงกับตัวเองมีสัจจะคือความตั้งใจจริงและมีธรรมะคือการฝึกฝนควบคุมตนเองอย่างสม่ำเสมอยิ่งหมั่นสวดมนต์ก่อนนอนยิ่งได้เก็บใจไว้ในตัวรู้จักตัวเองมากขึ้นและเห็นข้อบกพร่องของตัวเองชัดขึ้นเมื่อมองตัวเองมากพอเราจะไม่มีอารมณ์ไปอิจฉาใครเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วขอเพียงวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเท่านี้ชีวิตก็ก้าวหน้าแล้วสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องวิธีพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดกับเราว่าเราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปแข่งขันกับใครหรือเปรียบเทียบกับใครเพราะแค่แก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันก็เป็นงานที่สำคัญแล้วค่ะอย่าเสียเวลาไปอิจฉาหรือเปรียบเทียบกับใครเลยนะคะแต่ให้ถามตัวเองว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานแล้วยังก่อนนอนนะคะก็ให้หมั่นทบทวนใจในทุกๆวันค่ะอะไรดีก็รักษาไว้อะไรที่บกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไขค่ะหมั่นเก็บใจไว้ในตัวนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆวันแค่นี้นะคะก็ไม่ต้องเสียเวลาไปแข่งขันกับใครแล้วค่ะในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราจะเห็นพลังศรัทธาสู่การปฏิบัติจริงคำสอนของครูบาอาจารย์สู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ค่ะเรื่องราวการทำหน้าที่ตามรอยคำสอนด้วยหัวใจที่ยึดมั่นในต้นแบบจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับพระพุทธศาสนาอย่างไม่หยุดยั้งได้อย่างไรและจะเปลี่ยนความกตัญญูในการสร้างบารมีได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

มีพ่อมีพระมีภารกิจก็คือต้องมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้ในใจคือเรามองท่านเป็นต้นแบบต้นบุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของท่านคืออะไรเนี่ยเราก็นำมาสู่ในใจเราแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยแล้วก็มีพระคือปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการสร้างบารมีด้วยเพราะว่าการเข้ามาในวัดเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็มีภารกิจก็คือปัจจุบันนี้หลวงพี่ทำหน้าที่เผยแผ่ณต่างประเทศเนี่ยก็หน้าที่หลักๆเลยคือการเผยแผ่คนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทั้งคิดแผนวางแผนนะสร้างทีมงานแล้วก็เผยแผ่คนท้องถิ่นนะทำหน้าที่การมิตรแล้วก็ชวนคนเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างบารมีกับหมู่คณะนะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเขาเองแล้วก็เพื่อที่งานของพ่อเนี่ยจะได้เสร็จโดยเร็ววันปีนี้เป็นปีครบรอบ30ปีของวัดพระธรรมกายไทเปในไต้หวันเองเนี่ยปัจจุบันมีอยู่40สาขานะโดยที่ไทเปเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่สร้างขึ้นมาคือปี2538นะเรามีภารกิจหลัก2อย่างด้วยกัน1คือการผลิตบุคลากรด้านภาษาจีนนะซึ่งภารกิจนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างศูนย์สาขามาเนี่ยผลิตบุคลากรให้กับวัดเนี่ยหลายสิบท่านด้วยกันบางท่านนี่ไปเป็นเจ้าวาดที่ต่างประเทศบางท่านไปเป็นพระอาจารย์หรือว่าบางท่านก็กลับมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่เมืองไทยนะด้านภาษาจีนเนี่ยหลายท่านเลยนะภารกิจที่2ก็คือการเผยแผ่คนท้องถิ่นก็คือทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับคนท้องถิ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีคนไต้หวันอยู่หลายท่านด้วยกันมาบวชระยะยาวที่เมืองไทยแล้วก็มาเป็นอุบาสิกาหรือว่าเจ้าหน้าที่ในสถานภาพต่างๆเนี่ยอีกหลายท่านเหมือนกันก็พูดถึงความปลื้มในการสร้างบุคลากรก็ดีหรือว่าการทำหน้าที่การมิตรก็ดีเนี่ยโหมันระยะทางมันยาวนานมากนะกว่าจะผลิตบุคลากรได้สักหนึ่งคนเนี่ยมันใช้เวลานานมากแต่เวลาที่ผลิดอกออกผลแล้วมันชื่นใจแล้วก็เห็นเจ้าที่เราก็ดีเห็นคนไต้หวันก็ดีเขารู้เป้าหมายชีวิตแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยแล้วมันก็ชื่นใจเอาความชื่นใจเอาความปลื้มใจนี้ก็มาถวายพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วย

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากพระครูสิริศาสนวิเทศพระมหาธนัชเชษฐธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันค่ะที่ท่านได้มาถ่ายทอดหัวใจของการทำหน้าที่โดยมีพ่อมีพระมีภารกิจโดยยึดหลวงพ่อเป็นต้นแบบแล้วก็นำเป้าหมายของท่านนะคะมาไว้ในใจโดยการปฏิบัติธรรมควบคู่กับการสร้างบารมีเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีวัดพระธรรมกายไทเปนะคะท่านเล่าให้ฟังถึง2ภารกิจค่ะก็คือการสร้างบุคลากรด้านภาษาจีนแล้วก็การเผยแพร่กับชาวท้องถิ่นค่ะแม้ว่าจะใช้ระยะเวลายาวนานนะคะกว่าจะเห็นผลแต่เมื่อเห็นลูกพระธรรมเติบโตโดยมีเป้าหมายชีวิตควบคู่กับการสร้างบารมีและก็การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะท่านก็ขอน้อมนำบุญทั้งหมดนี้ค่ะถวายเป็นพุทธบูชาแด่หลวงพ่อทั้งสองนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระครูสิริศาสนวิเทศมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นเป้าหมายในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนโดยมีหลวงพ่อและก็ครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีเรตตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรตตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะตลอดชีวิตของเรานั้นต้องประสบพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเพราะใดๆในโลกล้วนอนิจจังมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปเราต้องมีสติรับรู้เท่าทันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วเราจะต้องจมอยู่ในทะเลแห่งทุกข์ไปตลอดกาลในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้บอกหลักวิชาที่เราจะได้รับมือกับโลกธรรม8ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเราตราบใดที่เรายังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็อยู่บนโลกใบนี้โลกที่เต็มไปด้วยโลกธรรม8ประการคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีคนสรรเสริญบ้างนินทาบ้างมีสุขบ้างทุกข์บ้างทำ8ประการนี้มีอยู่เป็นของประจำโลกนี้ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเจอทำ8ประการเมื่อเจอแล้วอารมณ์ของปุถุชนย่อมหวั่นไหวยินดีบ้างยินร้ายบ้างเป็นเหตุให้ใจของเรากระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาและส่วนมากมักจะเอ็นเอียงมาสู่ธรรมที่เป็นฝ่ายลบคือฝ่ายความทุกข์มีเสื่อมลาภเสื่อมยศคนนินทาแล้วก็มีความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นการฝึกสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งจะทำให้ใจของเรามีหลักของชีวิตมีหลักของจิตใจถ้าเราจับหลักได้วางใจเป็นที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็จะหายไปเลยความทุกข์มันมีอยู่ทุกขั้นตอนของชีวิตมีอยู่ทุกวันการฝึกสมาธิฝึกใจให้หยุดนิ่งจะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้มาก

ู้ชมคะการฝึกสมาธิทุกวันคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับโลกธรรม8ที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตและยังเป็นดั่งเกราะกำบังลูกศรแห่งทุกข์ที่ซัดสาดเข้ามาในชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินใน

ต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราเริ่มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้ว

แล้วใจก็สลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยในนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจ

ต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลา

ให้เราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในลูกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการ

ชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆ

จนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจการนุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆปืดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่าง

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่อง

เกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน

ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจาก

อริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่าน

อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายจัดค่ายวีสตาร์ชาเลนจ์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมรุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ค่ะสำหรับค่ายวีสตาร์ชาเลนจ์ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมรุ่นที่18ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นณพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายโดยมีนักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์จาก15โรงเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน120คนโดยน้องๆได้รับการต้อนรับจากทีมพี่เลี้ยงอย่างดีก่อนเข้าสู่พิธีเปิดโครงการซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูภัทรธรรมานุยุตเจ้าคณะตำบลกุดบงเขต3เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาดเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ตัวแทนนักเรียนได้ถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่ผู้เข้ารับการอบรมจากนั้นเป็นกิจกรรมรับขวัญ น้องค่ายด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญโดยทีมพี่เลี้ยงร่วมผูกข้อมือต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจและความรู้สึกเป็นกันเองก่อนที่พระอาจารย์บุญเลิศสัทธาธโนหัวหน้ากองโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือชมรมพุทธศาสตร์สากลจะได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จการใช้ชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่เยาวชนนอกจากนี้น้องๆยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิและออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจากนั้นในภาคสายพระมหามนูนคุตตะธรรมโมพระอาจารย์จากศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากลสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อสูตรสำเร็จของการใช้ชีวิตและสร้างวัคซีนในวันที่โลกไม่เป็นดั่งใจก่อนที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปความดีสากล5ประการเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำส่วนในช่วงท้ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ Walk Rally ซึ่งแต่ละฐานมุ่งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันและการเสริมสร้างภาวะผู้นำส่วนในภาคค่ำได้รับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ True of Life และความจริงของชีวิต

ชีวิตซึ่งช่วยให้เยาวชนได้ทบทวนคุณค่าของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรมและในวันสุดท้ายของค่ายผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนเข้าสู่พิธีขอขมาพระอาจารย์พิธีมอบประกาศนียบัตรและรับชม MV ประมวลภาพที่รวบรวมบรรยากาศและความทรงจำตลอดการเข้าค่ายซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนต้นแบบศีลธรรมระดับประเทศที่มีความพร้อมในการเผยแผ่ความดีไปสู่เพื่อนนักเรียนครอบครัวและชุมชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจการมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเบิกบานใจค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรแสงจันทร์ตันติโนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายพัฒหารแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะประธานคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุ

ดลและกัลยาณมิตรมาริสาตาโพเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรบัวหลวงคดชศิลาพร้อมคณะช้างแก้วเป็นประธานนำจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาประทีปโคมไฟและพระอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรพัทธมนต์บาสเกตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของการร่วมเป็นประธานทอดผ้าป่าและสนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายแก่ชาวโลกสืบไปโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันสาธุชนต่างตั้งใจประกอบพิธีกรรมด้วยใจที่เลื่อมใสทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความสงบความปิติและความสามัคคีอันเป็นพลังแห่งการสั่งสมบุญบารมีและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657 ล้าน

าคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์

ุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: การละครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีพระองค์ได้อย่างรู้ถึงความทุกข์กายทุกใจของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรรูปหนึ่งที่ไม่อาจแสวงหาโมกขธรรมได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้ทุกนั้นบรรเทาลงด้วยตัวอย่างการมานะต่อสู้ในอดีตชาติของพระองค์เอง
1: ดูก่อนภิกษุแม้แต่เราในอดีตชาติก็เจออุปสรรคขัดขวางขณะนั้นแม้จะสูญสิ้นราชสมบัติแล้วแต่เรายังตั้งมั่นในมานะไม่ท้อถอยกระทั่งภายหลังสามารถกลับไปครองราชได้เพราะมานะนั้น
0: มหาศีลวะชาดกพระราณสีนครใหญ่แข็งแกร่งและร่มเย็นดุจกันกับมหานทีที่โอบพระนครไว้ด้วยความรักชาวเมืองทุกวรรณะล้วนรักและศรัทธาในตัวมหาราชของเขายิ่งชีพทุกคนแซ่ซ้องงามมหาศีลวราชด้วยความเคารพจากใจเสมอ
2: มหาราชของเราช่างสง่างามจริงๆจิตก็เปี่ยมไปด้วยเมตตา
3: ใช่ๆพระองค์ทรงปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญทานบารมีไม่ได้ขาดเลยนะ
4: ท่านแม่

0: ่ามาประชดข้าได้ไหมบทตอนเนี้ยเขาให้เทิดทูนมหาราชาไม่ได้ให้ประชดผัวไม่รู้เรื่องเลย
1: ด้วยจิตใจที่เปี่ยมเมตตาของพระราชาเป็นเหตุให้อำมาตย์คนหนึ่งในพระราชวังเหิมเกริมมิกลัวเกรงต่อกฎมนเทียนบานต่างๆในพระราชวงศ์ถึงขั้นบุกรุกเข้าไปในพระราชวังชั้นในเสมอแม้จะถูกจับได้หลายครั้งก็ไม่กลัวเกรง
2: อุ้ยสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยคนนั้นก็เอวบางร่างน้อยอุ้ยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็ขาวใสน้ำลายจะไหลเลยยังกับนางฟ้านางสวรรค์
3: ว้ายตามหมาดแก่ลามกนั่นน่ะแอบเข้ามาอีกแล้ว
4: ตายแล้วองค์หญิงไปคะเสด็จเข้าไปข้างในก่อนเธอไปคะตะแก่งหนูงูนั่นน่ะแอบเข้ามาอีกแล้ว
5: พาองค์หญิงเข้าไปก่อนทางนี้ข้าจะจัดการให้เองน้อยหัวงูนักใช่ไหมต้องโดนริดพังพรของข้าบ้างแล้ว
6: พระอาญามิผลก้าวอำมาตย์โรคจิตผู้นี้ทำผิดข้อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบ่อยครั้งความผิดถึงขั้นประหารชีวิตพะยะค่ะ
7: อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยแค่ริดทรัพย์แล้วในประเทศไปให้พ้นเมืองของเราก็พอแล้ว
1: อำมาตย์นั้นแทนที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ละเว้นโทษประหารกับเครียดแค้นโกรธเคือง
8: ตะวันรุ่งพรุ่งนี้เจ้าต้องออกไปจากพระนครความผิดนี้ไม่ให้ยื่นอุทธรณ์ด้วย
2: นี่ครับพดมาทำกับเราเช่นนี้ได้อย่างไรคอยดูเถอะข้าจะกลับมาแก้แค้นให้ได้ต่อไปข้าจะไม่ได้ดูนางฟ้านางสวรรค์เหล่านั้นแล้วหรือเสียดายจังดีคิดยิ่งกรอนี
8: ่เอาหอกเสียบทีไม่ดีหน้ามันแสบจริงเลยยังไม่สำนึกอีก
2: ข้าจะไปอยู่แคว้นโกศลก็ได้คอยดูข้าจะต้องเป็นใจให้ได้ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับมาแล้วเราจะได้เห็นดีกันมหาศีลวะ
4: ท่านพี่อย่าอารมณ์เสียสิคะเดี๋ยวหน้ามืดเป็นลมไปอีกอ่ะน้องไม่อยากหามท่านพี่นะน้องรังเกียจเออไม่ใช่ค่ะน้องหนักนะคะ
8: จ้าเห็นหน้าเจ้าข้าก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วล่ะ
1: อำมาตย์ผู้นี้พกความแค้นพาเมียสาวเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาหลายวันแล้วก็มาถึงนครโกศลซึ่งมีพรหม

0: แดนติดกันเขาได้รับความช่วยเหลือจากสหายเก่าซึ่งเป็นเสนาบดีทหารจนสามารถได้เข้ารับราชการในแคว้นโกศลได้สำเร็จอำมาตย์ชั่วเมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าโกศลหลายครั้งก็ทำการยุแย่จนพระองค์หลงเชื่ออยากก่อสงครามยึดพาราณสีมาเป็นของตนทุกครั้งไป
1: เชื่อข้าพระองค์เถอะเจ้าเมืองพาราณสีน่ะอ่อนโปกเปียจะตายแค่มดตัวเดียวยังไม่กล้าค่ะถ้ารบกันฝ่ายเราต้องชนะแน่ๆพระองค์พิจารณาดูเถอะเสียแรงเพียงน้อยนิดแต่ได้ราชสมบัติเต็มท้องทั้งครั้งอุ้ยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโมหรือเปล่าท่านอมาตย์โลกเนี่ยยังมีคนดีอย่างนี้ด้วยเหรอเราไม่อยากจะเชื่อเลยมดตัวเดียวก็ไม่กล้าฆ่าเนี่ยนะเขาเป็นมหาราชาหรือนักบวชกันแน่เนี่ย
1: จริงๆพะยะค่ะถ้าพระองค์ไม่เชื่อก็ลองทดสอบดูให้มันรู้แจ้งได้เลยพะยะค่ะ
2: พวกเจ้าจงทำตามแผนข้าให้พวกเจ้าแกล้งปลอมเป็นโจรแล้วก็ไปปล้นสะดมพวกชาวพาราณสีพวกเจ้าจงยอมแพ้ให้กับทหารที่จับตัวพวกเจ้าไปแล้วก็ยอมรับผิดว่าเป็นเพราะความจนถึงต้องมาเป็นโจรข้าน่ะอยากรู้ว่ามหาศิลวะจะทำอย่างไรกับพวกเจ้า
3: ช่างเป็นแผนที่แยบยลสุดยอดเลยพะยะค่ะพระองค์อัจฉริยะจริง
4: ๆเรื่องเอาหน้านี่ไม่ด้อยกว่าใครจริงๆเลยลูกพี่เรา
0: แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของพระเจ้าโกศลโจรปลอมทั้งหมดถูกทหารพาราณสีจับกุมตัวไปพบมหาศิลวะได้ในวันหนึ่ง
3: ข้าน้อยผิดไปแล้วเพราะความจนข้นแค้นอดมื้อกินมื้อลูกๆอีก10ชีวิตไม่มีใครได้กินอิ่มสักวันเราแล้วก็เศร้าจนเครียดถึงเป็นโจร
4: ลูกพี่เราแสดงดีแนบเนียนจริงๆยังกระดารา
5: ถ้าอย่างนั้นเราจะปล่อยพวกเจ้าไปแต่พวกเจ้าต้องสัญญาก่อนว่าจะเลิกประพฤติชั่วปล้นเขากินโดยเด็ดขาดเราจะให้พระคลังมอบทุนทำมาหากินให้ทุกคน

0: าเสียงกันทำไมวะเนี่ย
1: ขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยสุจริตเถิด
2: พวกโจรพากันกลับมากราบทูลให้พระเจ้าโกศลทรงทราบถึงน้ำพระทัยอันดีงามของมหาศีลวะ
3: มหาศีลวะอ่อนปูกเปียกจริงๆพระเจ้าค่ะไม่กล้าหาญเข้มแข็งเหมือนพระองค์เลยสักนิดเทียบกันก็เหมือนฟ้ากับเหว
0: หัวหน้าเรานี่ช่างถนัดเรื่องเอาหน้าจริงๆประจบซะจนเราจะรับไม่ได้แล้วนั่นเนี่ย
4: ถ้าเช่นนั้นก็เหมาะเลยราณสีต้องตกอยู่ในกำมือเราแน่ๆเอาท่านแม่ทัพเตรียมออกรบได้สะใจจริง
2: ๆกองทัพแคว้นโกศลกรีธาพลเข้าประชิดเมืองพาราณสีอย่างรวดเร็วด้วยหมายมั่นเอาราชสมบัติทุกอย่างของมหาศีลวะมาครอบครองทางด้านของมหาศีลวราชเมื่อทรงทราบถึงสงครามที่มาถึงเมืองก็ไม่ได้ทรงกลัวเกรงหรือโกรธาแต่อย่างใดด้วยน้ำพระทัยอันดีงามพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ทหารออกไปรบล้างผลาญชีวิตกันกลับเปิดประตูเมืองมอบบัลลังก์ให้โดยดุษฎี
4: อ่อนจริงๆยังไม่ได้ออกแรงเลยทำไมถึงได้สมบัติมาง่ายได้อย่างนี้ทหารจับพวกมันทุกคนมัดแล้วก็เอาไปฝังไว้ในป่าช้าผีดิบเป็นอาหารสุนัขจิ้งจอกซะ
3: ช่างเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมจริงๆพะยะค่ะพระองค์ช่างกล้าหาญแข็งแกร่งดุจหินผาจริงๆ
0: อีกแล้วไม่เคยพลาดจริงๆเลยเรื่องเอาหน้าเนี่ย
2: ที่มากไปด้วยความโลภของพระเจ้าโกศลและความสะใจของอมาตย์แก่ลามกที่สามารถแก้แค้นมหาศีลวะได้แต่ในป่าช้าที่เหล่าทหารและมหาศีลวะถูกจับมาฝังไว้นั้นช่างน่ากลัวยิ่งนักมีศีลวะมากมายรายล้อมเข้ามาเพื่อหวัง

0: กินคนเหล่านี้เป็นอาหารทุกคนต้องตั้งสติไว้ให้มั่นพวกเราต้องช่วยกันตะโกนขับไล่หมาป่าพวกนี้ไปพร้อมๆกันดังๆช่วยกันมันไม่กล้าทำอะไรแน่ๆเอาละ1 2 3
1: ไปๆไปๆจิ๊บๆทุกคนไปไปไปไปเฮ้ยหมาป่ามันวิ่งหนีไปหมดแล้วมันกลัวเราจริงๆด้วยพระเจ้าค่ะ
0: เมื่อพวกหมาป่าเจอแผนขับไล่นี่หลายครั้งเข้าไอ้ตัวจ่าฝูงก็เลือกสีสันให้เป็นผู้นำจะตั้งใจเล่นงานทำร้ายคนนั้นก่อนตามวิธีของสัตว์ป่าม
2: าสิเจ้ามากัดที่คอเราเลยเรายืดคอไว้รอเจ้าแล้วเข้ามาเลยข้าจะดูเจ้ารอ
0: เจ้าสุนัขหัวหน้าฝูงสอดปากเข้าใต้พระหนุ่มพริบตานั้นมหาศีลวาระก็ทรงกดพระหนุ่มนี่หัวสุนัขไว้ด้วยพละกำลังทั้งหมด
2: นี่แน่อยู่ละไอ้หมาจ่าฝูง
0: เสียงร้องของหัวหน้าฝูงทำให้ฝูงสุนัขหนีเข้าป่าไปหมดเลยพริบตาตามด้วยไอ้ตัวหัวหน้าทิ้งไว้แต่รอยตะกุยดินที่ฝังร่างมหาราชไว้ซึ่งได้กลายเป็นหลุมกว้างจนทรงขยับพระวรกายขึ้นมาได้สำเร็จ
2: ขึ้นมาได้สักทีสงสารเจ้าหมาตัวนั้นเหมือนกันนะเนี่ยโดนเราหนีบซัดเต็มแรงไม่รู้จะเจ็บปวดหรือเปล่า
3: โอ้ยพระองค์อย่าห่วงหมาตัวนั้นเลยพระเจ้าห่วงหม่อมฉันดีกว่าหม่อมฉันจะตายอยู่แล้วโอ้ย

0: เทเอาหารกันไว้ชัดเจนแต่ในคืนนี้มีผู้นำศพมาทิ้งไว้ตรงเส้นแบ่งเขตจนเกิดปัญหาไม่สามารถตกลงกันได
1: ้เฮ้ยศพเนี่ยมันต้องเป็นของข้าเว้ยง่ายค่ะเป็นสัญลักษณ์ว่ามันอยากให้ข้ากินมันมากกว่าเจ้า
2: ไม่ใช่มันเอาหัวมาไว้เขตข้าแสดงว่ามันเคารพข้ามากกว่ามันอยากให้ข้ากินมากกว่าเว้ยอย่ามั่วนะวะ
1: ปัญหาเนี่ยยากเกินไปเราต้องไปถามบัณฑิตคนดีแล้วล่ะ
2: เออใช่ยากสุดๆไปเลยวะตอนเนี้ยมหาศีลวรท่านอยู่ป่าช้าท่านสูงคุณธรรมยิ่งนักเราให้พระองค์ตัดสินใจให้ดีกว่า
3: เอาเถอะปัญหาของพวกท่านเราจะตัดสินให้เองแต่ว่าเจ้าตนหนึ่งต้องไปนำพระขันจากที่บรรทมของเรามาก่อน
0: ยักษ์ตนหนึ่งสังแดงฤทธิ์ไปยังพระราชวังอึดใจเดียวก็หอบกลับมาพร้อมพระขันคู่บัลลังก์พระมหาศีลวราชทรงตัดตาพาศพเป็นสองส่วนแบ่งให้ยักษ์สองตนอย่างเท่าเทียมกัน
1: โอ้ในที่สุดเราจะกินแล้วใจจังเลย
2: งั้นวันหลังเราแบ่งแห่งนี้ดีกว่าเว้ยเราไม่ต้องแบ่งเขตมันหรอกมันเหงาๆมันดูไม่สนุกเลย
1: มาเถิดเราทั้งสองจะตอบแทนบุญคุณพระองค์โดยการพากลับกรุงพระนครศรีเอง
2: ว่าทหารทั้งหลายขึ้นหลังคาได้เลยส่งถึงที
0: ่แล้วยักษ์ทั้งสองตนก็พาองค์มหาราชและขุนทหารทั้งหมดกลับกรุงพาราณสีส่งองค์มหาราชกลับสู่ห้องบรรทมในราตรีนั่นเองพระมหาศีลวราชทรงนำพระขันวางบนวรกายของพระเจ้าโกศลเพื่อปลุกให้ตื่นซึ่งเมื่อพระเจ้าโกศลทรงตื่นบรรทมก็ตกพระทัย
4: ฮะมหาศีลวะท่านเข้ามาได้อย่างไรกันท่านรอดชีวิตมาได้ยังไงเฮ้ยข้ามองไปหมดแล้วเฮ้ย
0: พระมหาศีลวราชตรัสเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าเมืองพระเจ้าโกศลฟังเมื่อทรงทราบเรื่องราวแล้วพระเจ้าโกศลก็ทรงเสียพระทัยว่าตัวเองเป็นมนุษย์แต่กลับไม่รู้คุณความดีของพระองค์สู้ยักษ์ซึ่งกินซากศพเป็นอาหารก็ไม่ได้ช่างน่าละอายยิ่งนัก
4: ข้าขอสรรเสริญพระเกียรติคุณพระมหาศีลวะและขอถวายราชสมบัติทั้งหมดคืนพร้อมให้สัตย์สาบานว่าจะไม่ประทุษร้ายและขอถวายอารักขาพระองค์แล้วก็พลเมืองของพระราณสีไม่ให้มีอันตรายใดๆมาแพร่พาน
5: เท่จริงๆเจ้าหนูหัวของเราช่างมีน้ำใจนักกีฬาจริงๆ
6: หัวหน้าเชียร์มั่วแล้วมั้งครับมันไม่เกี่ยวกับกีฬาสักหน่อย
5: มันเป็นคำคมเจ้าเงียบไปเลยปะ
0: พระมหาศีลวราชเมื่อทรงรับราชสมบัติปกครองพระราณสีกลับคืนมาก็ทรงรำพึงอนุภาพความมานะต่อสู้ครั้งนี้ว่า
3: บุรุษผู้เป็นบัณฑิตย่อมมีความหวังไม่พึงเบื่อหน่ายผลแห่งความเพียรย่อมสำเร็จอย่างอัศจรรย์
0: เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาชาดกจบแล้วภิกษุผู้ท้อถอยความเพียรก็มีกำลังใจบังเกิดปิติเข้าถึงพระธรรมในพุทธกาลอำมาตย์ชั่วร้ายเกิดเป็นพระเทวทัตขุนทหารพาราณสีเกิดเป็นพุทธบริษัทพระเจ้ามหาศีลวราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: นักเรียนกราบ
1: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านวันนี้ก็ได้มาเจอกันในช่วงเดือนสิงหาคมหลังจากที่เข้าพรรษาไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระ8ค่ําเนาะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเราก็คงจะปลื้มใจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเปลี่ยนธรรม9ประโยคแล้วก็ถวายสังฆทาน 2,000 กว่าวัดโอ้วันปีนี้นะเราก็ได้เห็นเปลี่ยนธรรม9ประโยคนี่ได้กันมากทีเดียวนะมากมายแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้คณะสงฆ์หรือว่าภิกษุสามเณรผู้บวชมาแล้วตื่นตัวกลับมาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีจารึกเอาไว้ในภาษาบาลีเมื่อเรายังปลื้มกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของพิธีมุทิตาสักการะประเรียนธรรม9ประโยคดังนั้นรายการทบทวนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้ก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของประเรียนธรรม9ประโยคนะก็วันนี้มีตอนจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าปริยัติธรรม9มาถวายหลวงพ่อนี่ท่านแยกย่อยเป็นตอนเองนะตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจเป็นตอนที่ยาวหน่อยนะตอนจดหมายจากพระลูกชายผู้คว้าปท9มาถวายหลวงพ่อตอนลูกๆรวมใจทวงแชมป์คืนให้พระพ่อชื่นใจนั่นนี่เราเข้าไปติดตามชมทบทวนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากันเลยเนาะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วค่ะ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ใครยิ้มขอให้รวย
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้
3: า
2: ส
3: าธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: จงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: จากหลายวันที่ผ่านมาเราจะเห็นตัวอย่างของผู้ที่สอบผ่านตั้งแต่อายุ75ลงไปถึงสามเณรน้อยหรือใครจะมีภารกิจของวัดล้นมือมากเพียงใดแต่ทุกคนก็สามารถเรียนได้จนสอบผ่านได้ตามมีความเพียรเห็นจากที่ผ่านมาเราสามารถอ่านบาลีได้ในทุกอริยบทตั้งแต่ท่านั่งท่ายืนท่าเดินไปหอฉันหรือเดินมิตรบาทหรือแม้กระทั่งท่านะก็ยังอ่านจนสอบผ่านปฐกกาแบบนอนมาเลยครูไม่ใหญ่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงอ่านจริงทบทวนจริงจะสอบได้ก็ให้มันรู้ไปในเมื่อเราจะต้องอ่านทบทวนทั้งทีกลายเป็นการทบทวนหลายๆรอบก่อนจะสอบปีนี้ดีกว่านะจ๊ะไม่ใช่กลายเป็นต้องไปนั่งอ่านทบทวนใหม่ในปีต่อๆไปปฏิบัติมาสอบไม่ผ่านจะอ่านทบทวนทั้งทีแล้วก็ต้องทบทวนอย่างมีศักดิ์ศรีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสอบผ่านให้ได้ทั้งหมดอย่าไปแกล้งตกกันเลยแหมเห็นบอกอย่างนี้ว่าเรามีการทำหลักสูตรให้ทุกคนเริ่มต้นเรียนบาลีแบบง่ายๆเข้าใจได้เร็วใช้เวลาไม่มากแต่สอบผ่านได้จริงอย่างนี้ทุกคนเนี่ยว่าก็เรียนได้หมดเลยใช่ไหมเจ้าเนี่ยข้อสอบก็ไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างอยู่ในธรรมราที่เรียนทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องถือเป็นสักการะถึงการทวงแชมป์คืนแล้วต้องเป็นแชมป์อย่างน้อยร้อยปีเศษส่งสอบเท่าไหร่ก็ต้องได้ทั้งหมดส่งร้อยต้องได้ส่งพันต้องได้ส่งเท่าไหร่ยกชั้นไม่ให้เหลือค่าแม้แต่คนเดียวเลยอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาแล้วจ้าแล้วที่เหลือทำไมอ่ะเราถึงไม่เป็นมหากันทั้งวัดล่ะจ้าวัดเราต้องได้ก้าวนอกก้าวในแล้วทำงานใหญ่ไปด้วยกันจ้าก้าวนอกก้าวในคืออะไรอ่ะ
1: ข้างในก
0: ็รักสี่ผลสี
1: ่นิพพาน
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแข่งกับเวลาและความแข็งแรงของครูใหญ่ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้

อย่าขัดใจครูไม่อยากให้ใสเลยเอาว่าว่าไงก็ว่าตามกันนะไม่ต้องว่าขัดใจให้ใสๆหรอกว่าไงว่าตามกันก่อนไม่ว่าจะอยู่ในงานไหนก็สามารถจัดสรรเวลามาเรียนมาสอบได้ครูวิทยาเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อใจลูกๆทำได้ไม่ยากอากล่าวจริงของจริงครูคู่คนจริงนี่เนาะในที่ต่างวัดทั้งพระในประสบวิกาเป็นมหากันทุกคนทั้งวัดเนี่ยเราก็จะเป็นวัดแรกตั้งแต่สร้างชาติเลยที่เป็นมหาทั้งวัด

มีจดหมายจากพระลูกชายซึ่งเป็นหนึ่งที่จะคว้าปฐพีก้ามาถวายเปิดรายการด้วย

อนวัตภูริวโรเรียนทำสามประโยคระบบหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกชวส.ครับนายกบุษย์จ้ะพอทอเท่าไหร่เนี่ยอ้าวไม่ใช่เก้าเหรอ อ๋อเริ่มต้นที่ปทอสามก่อน

0: แต่แรกสุดผมเองก็ยังไม่คิดจะสมัครจึงกระทั่งพระครูสมุทรานินทร์ปุญญนันโทผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกหรือชปส.ท่านสมัครเป็นรูปแรกเลยครับนี่รูปแรกแต่วันนี้ไม่เห็นอยู่ในห้องเลยแล้วท่านมาถามผมสองวันติดว่าสองวันติดเลยนะพุทธิสมัครเรียนบาลียังพุทธิตอบว่าไงไหนอยู่ไหนพุทธิ
1: ยังครับ
0: ยังครับจนคิดในใจว่าถ้าถูกถามครั้งที่สามคงไม่ควรแล้วจึงตัดสินใจสมัครในวันนั้นทันทีตั้งใจไว้เลยว่าอยากสอบให้ผ่านผมจึงมาคิดว่าเรากำลังจะเป็นพระมหาเถระแล้วแต่เรื่องปริยัติกลับหายไปจากชีวิตกำลังจะเป็นพระมหาเถระนะแต่เรื่องปริยัติกลับหายไปจากชีวิตตั้งแต่พรรษาแรกๆตั้งใจว่าปีนี้แหละจะได้รู้สักทีว่าภาษาบาลีคืออะไรและธรรมะที่พุทธเจ้าสอนมีอะไรบ้างต่อไปไม่ว่าใครมาถามเราเราจะได้ตอบได้อย่างอาถรรพ์ผมคิดว่าความเป็นพระมหาจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตสมณะของเราไปตลอดชีวิตทุกท่านแล้วพ่อครับอุปสรรคใหญ่ของการเรียนพระบาลีคือความไม่เข้าใจเรื่องภาษาครับภาษาบาลีเป็นภาษาโบราณที่ทรงคุณค่าเนาะภาษาที่สำคัญที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่คร
0: ับ นี่สำคัญจ้ะใครเรียนก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญและมีดวงปัญญาทีเดียวแต่กลับเป็นภาษาใหม่สำหรับผมที่เรียนเข้าหัวได้แล้วเหลือแต่เมื่อไหร่จะเข้าใจ ก็อีกนิดเดียวจะหัวถึงใจอีกนิดเดียวแต่โชคดีที่ในชปส.มีพระมหาธีรพงษ์ฐานวิโรหรือพระมหาโอเลี้ยงมหาโอเลี้ยงอยู่เบาเจ้าปทเก้าไหนไม่อยู่เนาะผมก็ไปถามท่านแทบทุกวันเลยซึ่งท่านกรุณาหยุดทุกอย่างที่กำลังทำอยู่เพื่อมาตอบคำถามผมเสมอจนผมเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากเป็นปทเก้าอย่างท่านบ้างครับนี่พระมหาธีรพงษ์ฐานวิโรพระมหาโอเลี้ยงปทเก้าท่านเป็นต้นแบบผมอยากเป็นพระมหาปทเก้าครับนี่เนาะ

ไม่รู้จักเลยยิ่งผมเรียนวิชาแปลลึกขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าต้องรู้จักนามไวยากรณ์มาประยุกต์ใช้จริงแล้วต้องจดจำศัพท์อีกมหาศาลผมจึงทำแอปฝึกจำศัพท์แบบ flash card ชื่อ fully flat เพื่อรวบรวมคำศัพท์แต่ละเรื่องแต่ละบทแต่ละเก่งคืออะไร

โอ้โหล้นห้องเลยโอ้โหแต่ก็ยังอยู่ในห้องโอ้ฝึกวิทยายุทธเพื่อทวงแชมป์คืนนี่เนาะเห็นแล้วฟังเพลงก่อนดีกว่า

วันสอบซ่อมวิชาที่ตกตรงกับวันที่22เมษายนพอดีผมจึงอธิษฐานขอให้สอบผ่านเป็นของขวัญถวายหลวงพ่ออ๋อมีเหตุผลเนาะวันนั้นแม้ข้อสอบจะไม่ตรงกับที่ผมอ่านมาเลยแต่ตรงกับวิธีการวิทยายุทธ์ที่ฝึกมาก็ทำให้ผมเขียนคำตอบได้จนจบและในที่สุด

0: ถึงโยมแม่เลยเนอะโอ้ท่านมาแสดงความยินดีนะหลวงพ่อครับผมพบความอัศจรรย์ของภาษาบาลีทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมบาลีจึงเป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้จนถึงปัจจุบันนั่นสิครูวิไลก็สงสัยเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวที่ท่านจะเฉลยว่าไงเนาะเพราะบาลีเป็นภาษาที่ปลุกคนที่หลับไหลด้วยอวิชชา
1: โ
0: อ้คมให้ตื่นขึ้นในคำสอนของพระสัมมา
1: สัม
0: พุทธโอ้โหคมน่ะและภาษาบาลีมีความรัดกุมและผูกโยงกันโอ้โหยังกับเข็มขัดเนาะยังเป็นระบบมากทุกคำในประโยคทั้งประธานกริยาคำขยายล้วนต้องมีวิพัฒน์เชื่อมโยงกันหมดหากเขียนผิดแม้เพียงคำเดียวคนที่รู้ไวยากรณ์ก็จะจับได้ทันทีเหมือนกับการเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ที่พลาดนิดเดียวผลก็จะเออร์เลอร
1: ์
0: ผิดพลาดทันทีภาษาบาลีจึงเปรียบเสมือนภาษาที่ปิดผนึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้อย่างแน่นหนาไม่ให้ตกหล่นสูญหายไปตามกาลเวลาครับโอ้โหคมโอ้โหสุดยอดเลยไหนไหนคนเขียนอยู่ไหนดูนี่อยู่ตรงนี้เนาะบาลีจะคู่ฟ้าอันนันการ

คือการสอนต่างๆทำให้เรียนบาลีเข้าใจง่ายขึ้นโอ้ดีจังสอบผ่านง่ายขึ้นไปลูกพระลูกในบาสุวสิกายของหลวงพ่อสอบผ่านกันทุกรูปทุกคนให้ได้ครับโอ้ดีจังดีจังดีจังสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดให้ผมได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางพระบาลีจนถึงวันนี้พระบาลีไม่ได้ให้เพียงความรู้แต่ทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองและพบกับงานบุญที่อยากทำไปตลอดชีวิตและอยากขอบพระคุณโยมแม่ของผมที่เชื่อมั่นและให้กำลังใจมาตลอดคอยทั้งซัพพอร์ตและซัพพุตโอ้โอ้สุดยอดมาให้ตลอดเลยโยมแม่อยากเห็นผมเป็นพระมหาซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท้ายผมไม่ยอมแพ้ครับเพราะทรัพย์จะผุดครับหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะผมตั้งใจที่จะทุ่มเททำหน้าที่เต็มที่ให้ดีกว่าดีที่สุดไปช่วยหมู่คณะนำแชมป์บาลีมาถวายหลวงพ่ออย่างน้อยสักร้อยพิเศษได้ได้ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดผมรับหลวงพ่อที่สุดเลยครับโอมเพียงจงสอบได้จงสอบได้จงสอบได้

ด้วยความเข้าใจนี้ผมจึงพัฒนา AI ที่เก่งบาลีให้เป็นเสมือน AI ประโยค9เพื่อช่วยการเรียนบาลีในตอนนี้ผมมาช่วยรับบุญเป็นครูพิเศษสอนบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยทำเครื่องมือ

0: Ping.
1: จบองค์แรกแล้วนะต่อมาเป็นองค์ที่สองกระผมพระชราสัยนันทิโยฉันประโยคหนึ่งสองรับบุญรองผู้อำนวยการสำนักจัตตาภิบาลกราไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะองค์ไหนโอ้องค์นี้นะ

หลวงพ่อครับสิ่งที่แท้ผมตัดสินใจมาเรียนบาลีคือโอวาทหลวงพ่อพอได้ยินนั้นความรู้สึกในใจเหมือนม้าศึกที่คึกคักพอได้ยินเสียงแม่ทัพลั่นกรองรบก็พร้อมออกลุยซึ่งในใจลึกผมเองก็อยากศึกษาพระบาลีมานานแล้วแต่อาจจะอยู่ในใจลึกไปหน่อยเพราะด้วยภารกิจที่มอบหมายจากบุคคลนั้นก็สำคัญผมจึงให้การเรียนบาลีอยู่ในระดับรองมาตลอดแต่เพราะว่าหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ผมหันมาปรับวิถีชีวิตที่นอกจากมุ่งภารกิจงานบุญให้สำเร็จแล้วก็มาเพิ่มเส้นทางพระบาลีอย่างจริงจังอีกด้วยครับ

0: สิ่งที่ท้าทายที่สุดของการเรียนบาลีคือการบริหารเวลาให้ลงตัวเพราะช่วงสอบตรงกับช่วงที่ผมต้องดูแลอาสาสมัครธรรมยาตราตลอดทั้งเดือนมกราคมพอมาถึงช่วงสอบซ่อมก็ไปตรงกับเดือนเมษายนอีกจะมีบุญใหญ่ที่สุดคือการถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัดอีกทั้งผมยังรับบุญเป็นหัวหน้าโครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิงอีกตอนนั้นผมได้แต่นึกถึงคำหลวงพ่อที่ว่ายากพอสู้ต่อสู้ก็ไม่ยากแล้วก็เลยพบว่าความยากของบาลียากอยู่ที่เดียวคือที่ความคิดของเราเองมันเป็นไงจากความคิดของเราคิดว่ามันยาก
1: คิดว่ายากครับ
0: มันก็ยาก
1: ครับก็ยาก
0: ถ้าคิดว่ามันไม่ยาก
1: ก็ไม่ยากครับ
0: แม้ภารกิจจะมากมายเพียงใดผมก็แบ่งเวลาอ่านพระบาลีทุกวันเลยครับแล้วว่าครับก็ผมจะสอบผ่านประโยค1-2ได้ผมก็ไปนั่งสอบมาแล้วถึง 4-5 ครั้งคือไปอุ่นเครื่องก่อนเพื่อซึมซับบรรยากาศเฉยๆไม่ได้สอบจริงจังเออมีเหตุผลเนาะคราวนี้พอเห็นเขาสอบจริงผมต้องย้อนถามตัวเองว่าที่เรามานั่งทำอะไรอยู่ที่นี่เพราะทั้งปีผมอ่านแต่เก่งข้อสอบว่าจะต้องออกงั้นงี้งั้นแต่พอหลุดเก่งใจก็เลยหลุดกรอบเก่งตอนสอบทุกรอบเลยสอบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็แปลหลายครั้งเนาะไม่ผ่านสักปีจนมาต้นปีนี้ผมถามตัวเองครั้งว่า

ผมอยากเป็นคนพรที่ช่วยรักษาแชมป์บริให้วัดให้ได้ครับจึงตั้งใจว่ารอบนี้จะอ่านบริให้จบทุกหน้าอ่านจบนะเชื่อจะต้องจำทุกหน้าด้วยผมวางแผนอ่านทุกวันจนจบเล่ม

0: แต่พระอยากบูชาตามหลวงพ่อด้วยความเพียรนี่แหละครับขอให้ผมมีกำลังใจอ่านต่อได้หลวงพ่อครับสุดท้ายปีนี้ผมถึงสอบผ่านประโยค 1-2 ได้สำเร็จครับ
1: สาธุ
0: ไหนๆชูมือสินี่พูดสำเร็จนี่นี่ความสำเร็จในปีนี้ไม่ใช่ปลายทางแต่เคยจดเริ่มต้นของการก้าวไปสู่บทเรียนธรรม9ประโยคครับก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะหลวงพ่อครับตอนนี้ผมรู้หลักการบริหารเวลามากขึ้นจึงจัดวินัยตัวเองเป็นกิจวัตรแบบครบวงจรคือเช้ามืดนั่งสมาธิอ่ะถูกต้องอย่างดีมากเลยและอ่านบาลีช่วงสายอ่านบาลีช่วงบ่ายประชุมงานทำภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายช่วงเย็นออกกำลังกายรักษาสุขภาพช่วงการวางแผนงานวันถัดไปและอ่านบาลีอีกรอบโอ้โหนี่ก็สัญญาณปท.9แล้วเนี่ยโอ้พอชีวิตแต่ละวันลงตัวก็คือลงกลางพอลงตัวแล้วเนาะครบทั้งนั่งธรรมะอ่านพระบาลีและรับงานบุญก็ไม่ต้องเครียดเรียนบาลีอย่างมีความสุขครบทั้งปริยัติปฏิบัติและภารกิจองค์กรครับการเรียนบาลีทำให้ผมมีวินัยและมีสัจจะกับตัวเองมากเอ๊ะนี่เหมาะสำหรับเป็นครูเนาะโอ้บรรยายได้ดีดีทุกครั้งที่อ่านบาลีใจผมสงบนิ่งและปลื้มเมื่อคืนฝันเกี่ยวกับบาลีที่อ่านโอ้โหดีจังเลยนี่ถ่ายทอดประสบการณ์ทุกขั้นตอนเลยแถมตื่นมายังจำได้โอ้โหสุดยอดทำให้รู้สึกว่าทุกวันที่ผ่านไปมันมีคุณค่ามีความหมายของการบวชมาสร้างบารมีอย่างแท้จริงโอ้โหสุดยอดสุดยอดอย่างนี้สมควรได้ปท.9เนี่ยนั่งเทศเพื่อให้ทำนั่งวางแผนงานเพื่อให้พร้อมนั่งติวพระบาลีเพื่อให้คล่องเพื่อแตกฉานและลึกซึ้งในพระธรรมครับโอ้มีเหตุผลทุกภารกิจเลยเนี่ยผมให้ความสำคัญการปฏิบัติตามควบคู่การเรียนพระบาลีครับพระบาลีก็ต้องแปลด้วยดวงปัญญาจึงจะเข้าใจแต่ธรรมะภายในต้องแปลด้วยใจที่หยุดนิ่งครับโอ้คมคมคมคม

ไหนองค์ไหนจะคู่กันเลยเนาะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อแต่ว่าทวงแชมป์บาลีแต่ผมกลับมาเรียนบาลีอย่างจริงจังผมจะตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้เป็นต้นบุญต้นแบบทำทุกภารกิจให้ดีที่สุดโอ้ดีจังจะตั้งใจศึกษาพระบาลีทุกวันจะนำความสำเร็จในการสอบผ่านมาถวายหลวงพ่อให้ได้ในปีต่อๆไปครับโอ้สาธุรักหลวงพ่อที่สุดครับโอ้ล้นใจนะ

ก็นะบรรยากาศการเรียนพระบาลีของเรากำลังคึกคักกันไปทั้งองค์กรก็คงจะขยายกันไปทั้งโลกนะพระเถระในการก่อนท่านเก่งมากเลยนะถ้าไปดูประวัติของแต่ละองค์แต่ละท่านโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือเนี่ยมีบางยุคบางช่วงท่านเขียนตำรับตำราออกมาปัจจุบันนี้ยังมาเป็นหลักสูตรของการเรียนพระบาลีของปริยธรรมสี่ประโยคนะคือเก่งมากแล้วก็นี่ขนาดวันยุคนั้นเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ค่อยมีนะอาศัยความทรงจำแล้วก็อาศัยความเพียรแต่ก็มีความชำนาญการปัจจุบันนี้ตามที่เราได้ฟังไปนี่โอ้โหมันมีทั้งแอปมันมีทั้งเว็บไซต์มีอะไรก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำให้นักศึกษาพระบาลีสะดวกมากขึ้นง่ายมากขึ้นก็คาดว่านะปีนี้เราก็คงจะได้แชมป์นะนี่ก็เป็นเรื่องของพระบาลีเอาละวันนี้เราคงมาพูดถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ตรงกับวันนี้คือวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569เนี่ยทุกวันที่6ของสิงหาคมของทุกๆปีก็ไปเรียกว่าเป็นวันสมาธิโลกเราเลยตั้งชื่อวันนี้ว่าหัวข้อในการบรรยายวันนี้ว่าวันสมาธิโลกมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันสมาธิโลกถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือเรียกว่ายพสลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531โดยกำหนดให้เป็นวันที่6สิงหาคมของทุกปีเนื่องจากวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2488เกิดเหตุการณ์อันเป็นโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวถึง 200,000 คนเป็นความเจ็บปวดอย่างที่สุดของมวลมนุษยชาติเท่าที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์โอ้โหมนุษย์นี่มันโหดร้ายเหมือนกันเนาะโอ้ฆ่ากันทีตายที่ 200,000 นะโอ้โหเข็นฆ่ากันทั้งๆที่บางทีไอ้คนที่ตายนี่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะกำลังหลับสบายอกสบายใจอยู่ก็พึบไปเลยดังนั้นนี่ไอ้สิ่งที่จะทำลายล้างโลกมากที่สุดก็คงไม่พ้นจากเงื้อมมือหรือจิตใจของมนุษย์นี่แหละท่านต้องบอกว่ามนุษย์นี่มันเป็นถ้าทำความดีก็ดีเลิศประเสริฐจนกระทั่งสามารถหมดอาสวะกิเลสห่อเหินเดินอากาศได้แต่ถ้าเลวทรามแล้วก็โอ้โหลงไปนู่นเลยนะโลกันตริกันนรกอเวจีมหานรกนั้นคือมันเหมือนเป็นดินแดนที่เราจะมันจะไปสุดทางใดทางหนึ่งก็ได้อย่างนี้เนี่ยคิดได้โอ้โหฆ่ากันทีเนี่ย 200,000 กว่าคนในคราวเดียวทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจกับชาวโลกได้เป็นอย่างดีว่ามนุษย์ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจึงได้มีการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาชนประชาคมโลกนั่นคือองค์การสหประชาชาติโดยในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิทั้งนี้เพราะการทำสมาธิแม้จะเป็นธรรมปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นของสากลที่สาธารณชนอื่นก็สามารถปฏิบัติได้ดังนั้นการปฏิบัติสมาธิมันเป็นเรื่องของสภาวะใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆผู้คนที่มีกายมีใจก็สามารถปฏิบัติสมาธิได้ไม่ได้ขัดแย้งกับคำสอนใดๆดังนั้นจึงกำหนดเอาวันที่6สิงหาคมเป็นวันสมาธิโลกเพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกหันมาสร้าง

ันติภาพด้วยวิถีทางที่สงบปราศจากความรุนแรงและรณรงค์ให้ชาวโลกหันมาใช้ความมาให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษยชาติอันจะเป็นทางมาของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ได้อย่างผาสุกสืบไปนี่ก็คือประวัติความเป็นมาความเป็นไปของวันสมาธิโลกโดยกำหนดเอาวันที่6สิงหาคมของทุกๆปีเพราะว่าเห็นแล้วว่าถ้าทุกคนไม่สงบทุกคนมีแต่จิตใจเร่าร้อนแข่งแย่งเข็นฆ่าอาฆาตมัดร้ายกันเนี่ยโลกมันก็ไม่มีความสงบสุขมันจะกลายเป็นมือใครยาวสาวได้สาวเอามือหรือว่าใครใหญ่ก็ทำลายตัวเล็กอะไรต่างๆมันก็จะกลายเป็นปัญหากันแต่ถ้าหากว่าทุกคนจิตสงบใจสงบย้อนกลับมาดูวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์การมาอาศัยโลกใบนี้ทำยังไงถึงจะช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ดูแลรักษาสังคมของมนุษย์มวลมนุษยชาติเนี่ยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขกันสืบไปก็เลยกำหนดเกิดขึ้นของวันสมาธิโลกก็คือตรงกับวันที่6สิงหาคมของทุกๆปีเนี่ยวันนี้ก็คือวันสมาธิโลกด้วยนะดังนั้นนักเรียนก็จะลืมนั่งสมาธิกันนะพอฟังเสร็จแล้วก็ใครยังไม่ได้นั่งก็นั่งนะคราวนี้พอพูดถึงวันสมาธิโลกเนี่ยก็เลยได้นำเอาเรื่องราวที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21พระสุตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับมัจจุฬาอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตเรื่องของสมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาที่จริงเคยได้นำเอามาขยายความไปส่วนหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ละเอียดวันนี้ก็จะลงรายละเอียดให้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิภาวนาสูตรบางทีเวลาเราไปศึกษาฟังข้อมูลกับพวกนักพูดนักบรรยายจะเป็นพวกยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะที่เขามาบรรยายธรรมะบางทีก็ต้องศึกษาค้นไปถึงต้นตอของพระไตรปิฎกแล้วก็ไปดูจุดกำเนิดของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะไม่ใช่บางคนพอศึกษาไปศึกษามาปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งสมาธิเฉยก็มีนะแปลกดีเหมือนกันบางพวกก็พอศึกษาไปศึกษามาก็บอกว่าเนี่ยสมาธิไม่มีในพระพุทธศาสนาเอ้าเป็นอย่างนั้นก็มีนะดังนั้นเนี่ยนักเรียนองค์ความรู้สำคัญอะไรจะไปฟังแล้วไปจำอะไรที่มันผิดๆมาเยอะและประเภทนี้มันก็พูดมันไม่รับผิดชอบอะไรนะมันก็เป็นการพูดไปแล้วก็ใครจะฟังใครจะเชื่อก็แล้วแต่อะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้มีความรับผิดชอบดังนั้นถึงบอกงั้นเราไปเรียนบาลีเราก็ต้องย้อนกลับไปดูต้นขั้วไปดูต้นฉบับของภาษาบาลีด้วยแล้วก็จะได้ทําความเข้าใจอย่างเนี้ยเห็นมั้ยว่าไอ้สมาธิภาวนาสูตรเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องของสมาธิภาวนาเนี่ยท่านก็แปลทับศัพท์เลยสมาธิภาวนาสูตรว่าด้วยสมาธิภาวนาซึ่งในเนื้อหาตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา4ประการนี้สมาธิภาวนา4ประการอะไรบ้างคือ 1. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันคือเรามักจะได้ยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรหรือในข้อความ

ในพระไตรปิฎกหลายๆจุดหลายๆแห่งหลายๆที่เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความทุกข์แม้ในอริยสัจ4เห็นไหมเราก็จะพูดเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์มาก่อนเลยนะแล้วก็จะไปฟังในบทสวดมนต์ธรรมวัชชานะชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังนะโสกปริเทวะคือทุกอย่างอยู่ในพื้นฐานความทุกข์หมดเลยเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความไร่ความล่ำพิไรลำพันไม่ได้สิ่งที่ถูกอกถูกใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากสิ่งที่ถูกอกที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์คือชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์นะแต่ว่าในสมาธิภาวนาสูตรเนี่ยพระองค์บอกเลยเนี่ยสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี่ไงเรามีทางออกแล้วเราไม่ต้องไปทุกข์ทรมานแล้วเราอยากมีความสุขในปัจจุบันก็คือทำสมาธิภาวนาหรือเจริญสมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากนะก็คือนั่งปฏิบัติคือการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาคือมันต้องอยู่ที่ว่าใจของเราสงบนิ่งไหมถ้าใจของเราสงบนิ่งมีความสุขอยู่ภายในคือความสุขมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆก็เรียกว่าความสุขที่อิงอามิตรคือหมายถึงอิงกับสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกเหมือนเราได้มือถือใหม่เราได้กินอาหารอร่อยอร่อยเราได้นอนที่นอนนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันใช้คำว่ามีความสุขเป็นความสุขที่อาศัยสิ่งภายนอกอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่านิรามิสุขคือไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ภายนอกเลยแม้จะนั่งอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำในบนโขดหินบนที่นั่งอะไรอาจจะไม่นุ่มไม่นวลแต่จะมีความสุขภายในนี่เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นความสุขภายในตรงนี้ข้อที่หนึ่งนี่นะพระองค์ก็บอกไว้ชัดเจนว่าถ้าหากว่าเราจะเจริญทำสมาธิภาวนาให้มากเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอย่างที่ข้อที่สองสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะคำว่าญาณทัศนะเนี่ยคือสามารถจะไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นสภาวะธรรมภายในอาจจะระลึกชาติได้รู้วาระจิตหรือมีอภิญญาจิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะจากการเจริญสมาธิทำให้มากแต่ตัวนี้มันเป็นผลจากการทำสมาธิแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุว่าเราจะต้องไปมุ่งเน้นว่าจะต้องได้ตอนวันนั้นได้วันนี้คือมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้นได้แล้วนะไม่ใช่ว่านั่งหลับตาปุ๊บแล้วโอ้ข้าพเจ้าเห็นจริงๆนี่มันก็ยังไม่ทันคือบางทีมันเกิดจากความนึกคิดจินตนาการนะก็ต้องไปแยกให้ออกมันต้องผ่านการจะได้ญาณทัศนะเนี่ยมันต้องเจริญธรรมจนกระทั่งไปเห็นจุดที่มันเห็นได้นู่นนะมันต้องไปผ่านเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติเรื่องอะไรพวกนั้นส่วนว่าการได้ญาณทัศนะที่ไปเห็นในสภาวะธรรมภายในเห็นดวงเห็นกายเห็นอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นญาณทัศนะอีกบาทอีกแบบหนึ่งแต่ญาณทัศนะที่จะไปเป็นขั้นอภิญญาเนี่ยมันก็ต้องอีกระดับหนึ่งนะนักเรียนไม่ใช่หลับตาปุ๊บโอ้อาจารย์ผมเห็น3ตัวแล้วหนึ่งก็เกินไปโดนกินทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วมั้งนะหรือบางทีนั่งหลับตาปุ๊บโอ้โหเห็นผีมานั่งขอส่วนบุญเพียบเลยอะไรใจเย็นนะญาณทัศนะมันจะเกิดขึ้นก็จะไปถึงขั้นเจริญให้มากไปอีกระดับหนึ่งแล้ว 3. สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะดังนั้นใครขี้หลงขี้ลืมนะเดี๋ยววางอะไรไว้ก็หลงลืมวางแว่นไว้เอาหาไปหามายังหาไม่เจอมันก็แปลกดีเหมือนกันนะก็แปลกเนาะบางคนตามหาแว่นเนี่ยหากันบ่อยมากเลยนะบางทีโทรมาถามหลวงพี่เห็นแว่นโยมไหมเอ้าโยมใส่อยู่กับตาไหมตามมาแต่ไม่เห็นได้ยังไงแว่นอย่างหนึ่งรองเท้าอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ถามอีกแล้วรองเท้าหายไปไหน
ถอดไว้ตรงนี้นี่

เอ้าที่ไหนได้ตนเองไปถอดไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็บ่นว่าหายหายโอ้ทำไมมาวัดรองเท้าหายทุกทีเลยไม่หายได้เนี่ยหลวงพี่เก็บไว้เข่งหนึ่งแล้วนี่ยังไม่มาเอาเลยมันแบบนั้นจริงๆนะคือไปถอดไว้อีกประตูหนึ่งแล้วไปหาอีกประตูหนึ่งพอหาไม่เจอก็คิดว่ามันหายอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นใครที่รู้สึกหลงๆลืมๆสติธรรมชัญญะไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นก็บอกว่าให้เจริญนะสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาที่เจริญทำให้มากคำว่าเจริญทำให้มากก็คือทำบ่อยๆทำเนืองๆคือนักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาแล้วคือใจร้อนไงโอ้นั่งหลับตาปุ๊บจะให้เห็นจะให้บรรลุกันเลยอ่ะโอ้ทำไมไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยเพิ่งนั่งไป5นาทีเขานั่งมา5ปีก็ยังไม่รู้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยคือใจร้อนเขาเรียกว่าด่วนอยากเห็นเร็วๆทำเร็วๆคือเราไปคิดความเป็นจริงนะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเจริญเนี่ยทำให้มากก็หมายถึงฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเราดูที่ว่ากว่าที่นักกีฬาที่เขาจะเป็นแชมป์โลกได้นี่นะนักวิ่งเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งวันเดียวแล้วชนะเลยนะโอ้โหเขาวิ่งบางคนวิ่งตั้งแต่เด็กจนแก่นะโอ้กว่าจะได้เป็นแชมป์หรือบางคนวิ่งจนวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกิโลวิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งวนรอบสนามอยู่นั่นแหละวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งแล้ววิ่งวิ่งจนขาเป็นเหล็กกันกว่าจะเป็นนักวิ่งระดับโลกได้นักฟุตบอลนี่โอ้บางคนโอ้ตื่นขึ้นมาก็กอดฟุตบอลบางทีกอดฟุตบอลนอนตื่นอยู่กับฟุตบอลเดินไปไหนก็ฟุตบอลติดกับเท้าไปเนี่ยเคลียร์ไปเล่นไปกว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกกันได้นะเขาต้องทำกันไม่รู้วันละกี่ชั่วโมงบางคนเป็นสิบชั่วโมงนะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นกว่าจะฝึกกว่าจะชำนาญได้กว่าจะเป็นแชมป์โลกเห็นไหมนักมวยดูกว่าจะเป็นแชมป์โลกได้แต่กระสอบทรายคนขาด้านนะต่อยกันจนมือด้านเห็นไหมดังนั้นกว่าเขาจะได้อาชีพที่เขาเก่งเขาชำนาญต้องฝึกแล้วฝึกอีกทำแล้วทำอีกอันนี้สมาธิสมนาก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของสภาวะใจที่เราไม่สามารถที่จะไปจับต้องดึงออกมาเหมือนสิ่งวัตถุภายนอกได้ดังนั้นมันก็ต้องฝึกเพราะเราจะไม่มีบุญบารมีขนาดที่ว่านั่งหลับตาปุ๊บโอ้โหเหาะได้เลยนี่เราดูบรมศาสดาของเราสร้างบารมี20ประสงค์ไกลกับแสนมหากรรมนะยังต้องไปนั่งทรมานอยู่ถึง6ปีนะโอ้โหจนเห็นแต่ซี่โครงนะฝึกขนาดนั้นดังนั้นโอ้ยเราเพิ่งนั่ง5นาที6นาทีโอ้ไม่เห็นอะไรเลยใจเย็นใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนนั่งมันสู้กันไปฝึกกันไปทำกันไปท่านนึกบอกว่าไอ้คำว่าที่บุคคลเจริญให้มากทำมากคืออย่าขี้เกียจนะตีความหมายเข้าใจชัดๆอย่าขี้เกียจฝึกอย่าขี้เกียจนั่งอย่าขี้เกียจทำนะคือไอ้การทำสมาธิภาวนาหรือเจริญทำสมาธิเจริญให้มากทำให้มากเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้ทำภารกิจอะไรที่นั่งรถไปนั่งรถนั่งเรือก็สามารถทำสมาธิได้เพราะสมาธิมันอยู่ที่สภาวะใจที่สงบนิ่งนะดังนั้นนี่ท่านถึงบอกว่าทำให้มากเจริญให้มากนี่ไงแล้วข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้ได้สติสัมปชัญญะข้อที่4สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอันนี้เป็นเครื่องชัดเจนว่าการจะสิ้นอาสวะก็ต้องผ่านสมาธิภาวนาดังนั้นหลายๆคนหลายๆท่านบางทีพอศึกษาไปถึงจุดหนึ่งกับปฏิเสธเรื่องสมาธิภาวนาแล้วบอกว่าสมาธิภาวนาไม่สามารถทำให้หมดกิเลสได้เอ้าเป็นอย่างนั้นไปถ้าที่จริงเนี่ยถ้าเราไปศึกษาในส่วนของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเห็นไหมมันจะต้องจิตมันต้องสงบก่อนพอสงบแล้วมันถึงจะเข้าสู่ทางสายกลางก็คือมรรคมีองค์8รวมอยู่เป็นจุดเดียวกันเรียกว่ามรรคสมังคีจึงจะเห็นทางสายกลางต้องผ่านมรรคมีองค์8เห็นทางสายกลางเห็นทางสายกลางแล้วจึงจะไปพิจารณาอริยสัจ4เมื่อพิจารณาอริยสัจ4จึงจะสามารถกำจัดกิเลสได้เรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงนั่นไงมันต้องมีขั้นตอนของมันอย่างนั้นคือจิตมันต้องสงบไปก่อนอยู่ๆคุณจะไปนั่งนึกคิดจินตนาการแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าหมดกิเลสแล้วมันไม่ใช่โอ้ดังนั้นอรหันต์เต็มเมืองเลยดิไม่ใช่วันดีคืนดีหลวงพี่รู้ไหมโยมนี่ระดับโสดาบันแล้วเอ้าเหลือโยมเป็นตอนไหนเป็นเมื่อกี้นี่คิดเอามันไม่ใช่เรื่องการนึกคิดจินตนาการนะมันต้องเล่นมันต้องไปเห็นนะ
ใช่มั้ยก็คือญาณทัศนะมันต้องไปเห็นก่อนว่ากิเลสเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนกำจัดยังไงและวิธีการจัดกำจัดอย่างไรนี่มันต้องมีขั้นมีตอนดังนั้นถึงบอกว่าโอ้โหพอมาศึกษาคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยโอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนมันชัดเจนมากพอเราได้อ่านพระไตรปิฎกศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็มาดูจากคำสอนของมหาปูชนียาจารย์โอ้โหอันนี้มันอัศจรรย์จริงๆดังนั้นสมาธิภาวนา4ประการนี้นะทบทวนนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญให้มากทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน2สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ3สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ4สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะนั่นก็คือจะได้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้คราวนี้ท่านก็ขยายความในแต่ละส่วนสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลกรรมอกุศลธรรมแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ นี่ก็เรียกเป็นองค์ฌานในปฐมฌานนะเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานเนี่ยเห็นไหมมันต้องไปผ่านขั้นตอนมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นนี่ไงมันก็ต้องจิตมันรวมพอจิตมันรวมปุ๊บมันก็ผุดขึ้นนะถ้าพวกเราก็บอกว่าผุดขึ้นมาทีละดวงขึ้นมาทีละองค์นั่นไงขุดจะเป็นองค์พระผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์นี่ไงไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่นี่เห็นไหมท่านก็จะมาบอกอีกว่าเนี่ยพอมันไม่มีวิตกวิจารวิตกคือความตรึกวิจารความตรองคือพอไปถึงจุดในฌานเนี่ยมันก็ไม่มีวิตกวิจารคือไม่ต้องไปตรึกไม่ต้องไปตรองอะไรแล้วนิ่งอย่างเดียวพอนิ่งปุ๊บก็จะมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือจิตมันนิ่งแล้วเนี่ยปีติและสุขเกิดขึ้นถึงบอกไงว่ายิ่งนั่งยิ่งมีความสุขจิตยิ่ง

ได้ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงบอกเราว่าให้มองหรือหลวงพ่อก็บอกพวกเราว่าให้มองนิ่งๆตรงกลางแล้วก็จะเข้าไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นต้องผ่านทีละดวงทีละกายเข้าไปนั่นแหละคืออุเบกขาตรงนี้มันแปลว่ามองเข้าไปหรือว่าเข้าไปก็ได้เพ่งเข้าไปก็ได้นะนะแต่จริงๆมันมีความหมายในการขยายความเดี๋ยวมีเวลาจะเอามาขยายความให้ดูว่าแท้ภาคของการปฏิบัติถ้าเทียบอุเบกขาตรงนี้ก็คือมันจะเข้ากลางของกลางกลางของกลางไปเรื่อยๆนะสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนิยานทัศนะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีมนสิการถึงอาโลกสัญญานี่ความกำหนดหมายในแสงสว่างที่เรานึกถึงดวงใสๆดวงสว่างสว่างนี่คือเรียกว่าอาโลกสัญญานะหรือว่าเห็นความสว่างทั้งพวกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ว่าเนี่ยไปยึดไปติดนะรวมแก้วนิมิตนู่นว่ากันไปเรื่อยนะคือถึงบอกดีแล้วที่พวกเราต้องมีโอกาสไปเรียนพระบาลีจะได้ย้อนกลับไปดูต้นฉบับไปต้นขั้วของพระไตรปิฎกนะบอกว่ากำหนดหมายในแสงสว่างอธิษฐานที่วาสัญญาความกำหนดหมายกลางวันคือพอไปเห็นความสว่างถ้านักปฏิบัติพอปฏิบัติไปถึงจุดปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาจะเห็นความสว่างบางทีเขาบอกสว่างขนาดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเอ๊ะนั่งหลับตาจะเห็นความสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนักบวชนั่งก็ไปอีกนะเคยไปนั่งปฏิบัติธรรมน้องๆสามเณรบางทีเขาเออมันน่าอัศจรรย์เนาะเขารายงานหลวงพ่อเขาบอกโอ้โหเห็นความสว่างหลวงพ่อถามว่าสว่างขนาดไหนสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เรียงดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเรียงกันเต็มท้องฟ้าโอ้เราเห็นดวงเดียวนี้ก็เผาจนผิวไหม้แล้วแต่นี่ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเรียงกันเต็มท้องฟ้าสว่างมากกว่านั้นอีกสว่างมากกว่านั้นแต่มันก็ไม่ได้ร้อนนะนี่ความกำหนดหมายว่ากลางวันว่าคือสามารถอธิษฐานไอ้ความสว่างเนี่ยเป็นความกลางวันหรือเป็นกลางคืนอธิษฐานที่ว่าสัญญาความกำหนดหมายว่ากลางวันว่ากลางคืนเหมือนกลางวันเห็นไหมกลางวันเหมือนกลางคืนเนี่ยเราสามารถทำกลางวันให้เป็นกลางคืนก็ได้กลางคืนให้เป็นกลางวันก็ได้เห็นในความสว่างมีใจสงัดไม่มีเครื่องร้อยรัดอบรมจิตให้สว่างอยู่สมาธิภาวนานี้ที่บุคคลเจริญได้มากย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะดังนั้นการที่จะได้ญาณทัศนะการที่จะไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีความสว่างนะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากความสว่างมันถึงจะไปเห็นไปรู้ไปเห็นดังนั้นอบรมให้มันสว่างก่อนนะใจเย็นนะนักเรียนนะอย่าเพิ่งไปดูนู่นดูนี่นะให้มันสว่างก่อนสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อได้เพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้แจ้งเวทนาที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเวทนาที่ตั้งอยู่รู้แจ้งเวทนาที่ดับไปรู้แจ้งสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะรู้แจ้งวิตกที่เกิดขึ้นรู้แจ้งวิตกที่ตั้งอยู่รู้แจ้งวิตกที่ดับไปสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำมากย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะดังนั้นสติธรรมปัญญาเป็น สมบูรณ์อยู่ภายในเนี่ย เราจะรู้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของแต่ละดวงแต่ละกายและการเดิบการดับของแต่ละดวงแต่ละกายซึ่งเราตีความหมายว่าการเห็นนั้นมันเห็นด้วยสติธรรมปัญญานะไม่ได้เกิดจากความนึกคิดจินตนาการเนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นจริงๆสมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้อะไรตัวนี้ก็จะยากขึ้นอีกนะมันเป็นเรื่องของสภาวะของ
ผู้ที่

ปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานคือถ้าเราขยายความอย่างนี้บางทีนักเรียนก็จะงงอยู่ว่ามันจะเป็นเหตุทำให้เกิดการหมดอาสวะกิเลสได้อย่างไรแท้ที่จริงตรงนี้มันเป็นเรื่องของการพิจารณาอริยสัจ4นะอริยสัจ4การเห็นอริยสัจ4เห็นในไหนต้องเห็นในขันธ์5ไงนะเห็นกายมนุษย์นะพิจารณาในกายมนุษย์เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นน่ะในกายมนุษย์ในกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยก็บรรลุเป็นก็จะไปเห็นนะไปเห็นกิเลสที่ซ่อนอยู่แต่ละกายก็กำจัดหมดพอกำจัดปุ๊บก็บรรลุไปเป็นพระโสดาบันใช่มั้ยล่ะก็เอากายพระโสดาบันพิจารณาอริยสัจ4ในกายกายทิพย์ละเอียดเนี่ยก็จะมันก็จะเป็นขั้นๆอย่างนั้นก็จะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลพอไปพิจารณากายทิพย์ละเอียดก็เป็นสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลนี่ไงก็เอาไปพิจารณาอริยสัจ4ในกายรูปภพรูปภพละเอียดรูปภพหยาบก็จะเป็นอนาคามีมรรคอนาคามีผลพอพิจารณาอริยสัจ4ในกายอรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดก็จะบรรลุเป็นอรหันตมรรคอรหัตผลเนี่ยนี่มันจะเห็นการเกิดการดับของแต่ละกายของในขันธ์5อย่างนี้นะซึ่งมันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เราค่อยๆไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามนะค่อยๆปฏิบัติไปตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละเริ่มนั่งก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นห่วงว่าโยมจะหมดกิเลสชาตินี้ไหมหลวงพี่ใจเย็นก่อนโยมนั่งก่อนใจเย็นๆนั่งก่อนก็แล้วกันนี่ก็เป็นสมาธิภาวนาที่เป็นเหตุทำให้หมดกิเลสอาสวะได้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าแม้การหมดกิเลสอาสวะก็ต้องทำสมาธิภาวนาเจริญสมาธิภาวนานี่นักเรียนนะสัญญาเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา4ประการนี้แลจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายก็คำนี้เรากล่าวไว้ในปุณณกะปัญหาในปารายณวรรคหมายถึงข้อความนี้ว่าบุคคลใดรู้สิ่งสูงต่ำในโลกไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวในโลกไหนๆเรากล่าวว่าบุคคลเป็นผู้สงบไม่มีควันคือความโกรธเห็นไหมเนี่ยว่ามันโยงกันยังไงว่าสัมปันสมาธิแล้วไปเป็นเหตุทำให้โลกมันสงบสุขได้อย่างไรท่านบอกเลยเห็นไหมว่าพอใจเราสงบเจริญสมาธิให้มากแล้วเนี่ยบุคคลผู้สงบไม่มีควันคือความโกรธคือพอใจเราสงบนิ่งเราก็จะมีความรู้สึกรักบุคคลในโลกรักสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตมาดร้ายไม่มีความแข่งแย่งไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเพราะเราคิดปรารถนาดีไม่ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดความสงบสุขที่มันเกิดความทะเลาะเบาะแว้งเข็นฆ่ากันก็เกิดจากความโกรธความอาฆาตมาดร้ายความแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนี่ไงยังเข็นยังฆ่ากันโอ้สารพัดเลยเนาะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังฆ่ากันจนถึงปัจจุบันโอ้ฆ่ากันเล็กฆ่ากันน้อยฆ่ากันย่อยฆ่ากันตั้งแต่ภายในครอบครัวจนกระทั่งไปในสังคมจนกระทั่งไปทั้งประเทศไปทั้งโลกนะนี่ตามใดก็ตามที่ทุกคนยังไม่มาสงบไม่มีความรู้สึกให้อภัยไม่มีความรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็จะเก่งจะฆ่ากันแต่นี่พระพุทธเจ้าให้แนวทางเนี่ยถ้าจิตของเราสงบใจของเราเป็นสมาธิเราเจริญสมาธิก็จะเป็นผู้สงบคือเมื่อสงบแล้วเนี่ยจิตใจเราสงบก็จะไม่มีควันที่พุทธเจ้าหมายถึงไม่มีความโกรธไม่มีกิเลสกระทบจิตไม่มีความหวังข้ามภพชาติและชะดาไล่แล้วคือกิเลสต่างๆที่มันจะมาดึงของเราไปทำลายกันเนี่ยมันก็จะไม่มีดังนั้นสมาธิก็เป็นเหตุทำให้เกิดความสงบสุขได้ดังนั้นวันสมาธิโลกวันนี้

เราจะต้องย้อนกลับไปศึกษาทำความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอานำไปประพฤติปฏิบัติซึ่งเราเองก็ไม่ต้องไปมองว่าคนไหนมันปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัติเอาเป็นว่าให้เราเริ่มนั่งก่อนหลับตาเริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นมีลูกมีหลานมีคนในครอบครัวก็ชวนกันมาเขานั่งได้บ้าง5นาที10นาทีก็ยังดีนะศึกษาถ้าคนสนใจแนะนำกันไปถ้าเขายังไม่สนใจก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าพอใครมานั่งเนี่ยไปดึงผมกระชากมาไม่มานั่งใช่ไหมก็ไม่ได้แสดงว่าจิตเราไม่สงบแล้วอย่างนั้นนะก็ทำเริ่มที่ตัวของเราเมื่อใจของเราสงบใจของเราเป็นสมาธิเดี๋ยวมันก็จะดึงดูดผู้ที่มีอายตนะที่รักในการปฏิบัตินี่มาอยู่ด้วยกันมารวมกันจาก1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5จะขยายความสงบสุขไปทีละน้อยจากตัวของเราเองไปคนในครอบครัวคนรอบข้างก็จะเข้าไปถึงบ้านข้างๆอย่างเงี้ยค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเมื่อครอบครัวเราสงบหมู่บ้านเราสงบประเทศเราสงบเดี๋ยวมันก็จะกระจายไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวันสมาธิโลกจะสงบสุขโลกจะมีสันติสุขเริ่มต้นจากใจของทุกๆคนที่มีที่เป็นสมาธิที่สงบสุขก็จะแผ่ความสงบสุขไปทั้งโลกอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการเนาะขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนพิธีต่ออายุของพ่อที่ห้อง ICU
1: ในต้นปี2546คุณพ่ออายุได้60ปีโดนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวหลังจากนั้นไอมีเลือดออกแล้วคุณหมอก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะแรกจึงเป็นเหตุให้ต้องเลิกเหล้าเบียร์บุหรี่และเข้ารักษาโดยการตัดปอดข้างที่เป็นมะเร็งทิ้งทำให้สุขภาพไม่แข็งแรงเหนื่อยง่ายแต่ด้วยความที่เป็นคนขยันจึงอดไม่ได้ที่จะทำงานหนักทำให้อาการกำเริบและหมอก็ตรวจพบว่าปอดข้างที่เหลือมีอาการติดเชื้อและมีถุงลมโป่งพองในช่วง3วันสุดท้ายก่อนเสียชีวิตทางด้านญาติผู้ใหญ่ก็เตรียมทำพิธีต่ออายุให้คุณพ่อโดยในพิธีนี้จะต้องมีลูกทั้ง7คนเป็นหลักจุดเทียนทั้งหมด62เล่มมากกว่าอายุ1ปีจัดวางเป็นวงกลมกำหนดทำพิธีเวลาเที่ยงคืนในสถานที่กลางแจ้งและกำหนดเวลาแค่3วินาทีในการจุดเทียนให้สว่างทุกเล่มถ้าดับเล่มใดเล่มหนึ่งหมายความว่าต่ออายุไม่สำเร็จแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำพิธีคุณพ่อก็เสียชีวิตตามลำพังในห้อง ICU ด้วยการหัวใจเต้นผิดปกติถึง140ครั้งต่อนาทีรวมอายุได้61ปีนับตามคติจีนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตลูกได้บอกทุกคนว่าอย่าร้องไห้และในช่วง7วันหลังคุณพ่อเสียลูกได้ทำบุญทุกบุญส่งให้ท่านอย่างเต็มที่ได้เปิดเทปธรรมะและแปะภาพพระธรรมกายภาพบุญกุศลต่างๆตามที่ต่างๆของบ้านแต่สำหรับทางบ้านของภรรยาคนที่3เขานับถือเจ้าแม่กวนอิมร่างทรงกุมารและนับถือ

0: คนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าอาจารย์ซึ่งบำเพ็ญเพียรมากว่า10ปีแต่วันที่8หลังจากพ่อเสียชีวิตเขาได้จัดพิธีรับธรรมะของสายนั้นทุกๆคนไปรับธรรมะกันหมดยกเว้นตัวลูกเองเพราะลูกไม่ศรัทธาโดยพิธีรับธรรมะแบบนี้เขาเอ่ยอ้างว่าเป็นพิธีชั้นสูงจากไต้หวันสามารถถอนชื่อจากนรกภูมิได้ถอนชื่อแต่ว่าเอาตัวขึ้นมาไม่ได้นึงโดยคนที่ทำพิธีนี้จะต้องเป็นสาวบริสุทธิ์มาตายไปจะได้สิทธิพิเศษไม่ต้องตกนรกเป็นสิทธิพิเศษเลยส่วนคนที่เข้าร่วมในพิธีก็จะได้อานิสงส์นี้ด้วยคือไม่ต้องตกนรกคำถามสาเหตุการตายของคุณพ่อเป็นเพราะเหตุใดทำไมหัวใจจึงเต้นผิดปกติคุณพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกส่งไปให้หรือเปล่าคะคุณพ่อได้มาหาพวกเราที่บ้านหรือไม่และได้ฝากอะไรถึงพวกเราไหมคะวิธีต่ออายุถ้าทำสำเร็จจะช่วยต่ออายุของคุณพ่อได้จริงหรือไม่คะทำไม่ได้จะมีวิธีการต่ออายุที่ถูกต้องอย่างไรวิธีต่ออายุวิธีรับธรรมะที่เป็นพิธีทางไสยศาสตร์จะมีอันตรายต่อทุกคนที่เข้าร่วมพิธีหรือไม่ถ้าเป็นอันตรายจะแก้ไขอย่างไรคะเอามาฟังฝันในฝันกันเลยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาคุณพ่อตายด้วยโรคมะเร็งปอดจะมีอาการหัวใจเต้นแรงถูกปกติคือมะเร็งปอดก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยหัวใจจะเต้นแรงไม่ใช่ผิดปกติถ้าหากว่าเป็นมะเร็งปอดหัวใจเต้นอีกอย่างสิและจะเหนื่อยมากเหมือนที่ใครๆเขาเป็นกันเลยจ้ะการปัจจุบันที่สูบบุหรี่มาตลอดชีวิตจึงทำให้เป็นมะเร็งปอดตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาในหมู่บ้านภูมิเทวาที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งโดยบุญที่ลูกอุทิศให้ซึ่งทำให้ชิงช่วงมาเป็นภูมิเทวากรที่จะถูกช่วงชิงไปมหานรกหรือยมโลกเพราะกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่เจ้าชู้และอีกหลายกรรมอีกถ้าไม่เคยจะรู้เรื่องบุญบาปเพราะฉะนั้นได้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าดีแล้วจ้ะแต่อยู่ชั่วคราวนะจ๊ะ คุณพ่อได้มาแวะเยี่ยมเยียนแต่ติดต่อสื่อสารกับใครไม่ได้ท่านฝากข้อความมาว่าอย่าทะเลาะกันให้อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขและได้รับบุญจากลูกที่อุทิศไปให้มากที่สุดจ้าพ่อหมดอายุขัยแล้วจะทำพิธีหรือไม่ทำพิธีก็ต้องตายอีกทั้งร่างกายก็ไม่ไหวแล้วเพราะไม่มีปอดแล้วจ้าพิธีต่ออายุพิธีรับธรรมะและพิธีไสยศาสตร์จะทำได้แค่ไหน
2: สบายใจ
0: แค่สบายใจ
2: สุขใจ
0: หืม
2: คนไม่ถึงคาด
3: คนยังไม่หาอายุขัยค
0: ่
3: ะ
0: พิธีต่อยกพิธีรับธรรมะและพิธีไสยศาสตร์จะทำได้แค่ทำให้ทุกคนหลงผิดไปจากความเป็นจริงแล้วทำให้ยากต่อการรู้แจ้งเห็นจริงอีกทั้งจะมีเชื้ออย่างเนี้ยหลงผิดเนี่ยติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้หากตายไปก็ไม่อาจจะไปสวรรค์ชั้นสูงได้อย่ามากก็ไปเป็นภูมิเทวาหรือบริวารของวิทยาธรการถอนชื่อจากนรกไม่ใช่เรื่องง่ายต้องสั่งสมบุญและธรรมะมากๆในพระพุทธศาสนาจ้ะอย่าไปสนใจเลยเสียเวลาไปเปล่าๆมาสั่งสมบุญดีกว่า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยบุญเก่า

0: ที่สั่งสมมาข้ามชาติและใช้กันไปตลอดเวลาทุกอนุวินาทีบุญเก่าหมดไปทุกวันถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่เราก็หมดอายุไขเราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวันบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวันในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่10ค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่10ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายประเทศอาทิเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกาบังคลาเทศรวมถึงชาวยุโรปและอเมริกันโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ประคองผ้าไตรร่วมเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยใจที่สงบนิ่งก้าวเดินอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ก่อนที่นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาภาคสายเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุตรจะได้กล่าววิสุทธิวาจาขออโหสิกรรมที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างสวัยบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในช่วงพิธีกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของนาคธรรมทายาทผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์โดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอบรรพชาพร้อมทั้งได้เข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์และเปลี่ยนผ้าครองในการเข้ารับศีลและขอสรณคมเป็นสามเณรผู้สะอาดทั้งกายวาจาใจในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทโดยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายบาตรเพื่อเป็นเครื่องบริการแก่สามเณรใหม่ด้วยความเคารพและเรื่มใสซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านค่ะ
1: วันนี้มีโอกาสได้นำลูกชายมาบวชเข้าพรรษารู้สึกปลื้มใจมากเพราะว่าพาเข้าตั้งแต่เด็กก็ลบแล้วหลายครั้งก่อนจะบวชนะครับแต่ก็ตกลงว่าจะมาบวชพ่อก็ดีใจนะครับเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ถูกนะครับหลังจากที่ได้ฟังอานิสงส์ที่พระอาจารย์ท่านบอกแล้วยิ่งขึ้นก็ไปใหญ่ครับความซาบซึ้งใจมันบอกไม่ถูกนะครับมันตื้นตันใจตั้งแต่ลูกขอเข้ามาน้ำตาซึมเลยนะครับตัวเองก็เคยมาบวชที่นี่เมื่อหลายปีก่อนจนกระทั่งมาถึงขาลูกมาบวชบ้างดีใจมากนะครับที่บุตรชายจะได้มาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีกคนหนึ่งนะครับนั่นกับพ่อ
2: ทุกครั้งที่มาร่วมงานบวชนะคะก็จะรู้สึกปลื้มปิติมากๆที่ได้

0: เห็นทั้งคนที่บวชทั้งสาธุชนที่ทั้งสาธุชนเจ้าภาพที่มาร่วมงานนะคะวันนี้คือมาเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนานาชาตินะคะเนื่องจากผู้บวชมาจากต่างประเทศนะคะบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้มาแต่ว่าเขามีความตั้งใจนะคะบินจากประเทศตัวเองมาเพื่อมาบวชแล้วก็ส่งเสริมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ปลาบปลื้มมากก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็วัดพระธรรมกายนะคะที่จัดโครงการบวชนะคะอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะแล้วก็หลายโครงการด้วยทำให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้มาบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันนะคะแล้วก็ทำให้ญาติโยมนะคะยังอยู่ในศีลในธรรมทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะก็เวลาเห็นทีไรนะคะปลื้มปีติแบบเหลือล้น
1: ด้านธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงธุดงคสถานล้านนาโดยมีสาธุชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนณธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยสาธุชนในพื้นที่ภาคเหนือที่พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมกันอย่างเนืองแน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทันรบโชติวังโสประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกันกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารคาวหวานอันประณีตมาร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำทุกๆต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงธุดงคสถานล้านนาโดยมีครอบครัวสมหวังประเสริฐเป็นประธานทอดผ้าป่านำกล่าวโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณสุรีรัตน์คำแดงและคุณรมนลินกวีสอนศักดิ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยคุณวันเพ็ญจักขุจันทร์พร้อมกันนี้ประธานและคณะเจ้าภาพได้ร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมและผ่านรัตนบุพภาแด่ประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับเพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมงานบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบุญบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในนอกจากนี้ประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้คืองานบุญพิธีรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะที่วัดป่าอุบลแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปีนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสำหรับพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระมหาเสถียรสุวรรณทิโตปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดป่าอุบลแก้วกล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทเพื่อสร้างกำลังใจแก่คณะสงฆ์โดยเน้นการสร้างเครือข่ายพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่ เพื่อร่วมกันชักชวนผู้

มีศรัทธาเข้ารับการอุปสมบทพร้อมตั้งเป้าพัฒนางานสร้างศาสนทายาทผลักดันการบรรพชาสามเณรและการศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีพระมหาปริยธรรมเกิน200รูปให้สำเร็จณวัดป่าอุบลแก้วจากนั้นพระฉันทวัฒน์สุรปัญโยประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีได้ชี้แจงนโยบายโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปี2569พร้อมทั้งได้อธิบายแนวทางการดำเนินงานเงื่อนไขการรับกฐินการส่งผลการดำเนินงานตลอดจนแนะนำโครงการอบรมต่างๆที่จะสนับสนุนการทำงานของคณะสงฆ์ในพื้นที่ตลอดทั้งปีช่วงต่อมาพระครูสังฆรักษ์ระเนตรสมิทธิโกเจ้าคณะตำบลบ้านเต่าอำเภอบ้านแท่นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนแท่นตะวันและประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จจากการดำเนินงานในปี2568ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดชัยภูมิสามารถสร้างพระบวชใหม่ได้จำนวนมากถึง357รูปคว้าอันดับหนึ่งของประเทศโดยเน้นแนวคิดสำคัญว่างานใหญ่ไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมสร้างความเข้าใจร่วมกันและแบ่งเป้าหมายให้ทุกวัดร่วมรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในช่วงท้ายของการประชุมได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญเฮงปัญญาสิริปริยธรรม9ประโยครองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดคำเขื่อนแก้วได้แสดงโอวาทให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ทุกวัดพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการชวนบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยกล่าวถึงรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายว่าเป็นต้นแบบที่พิสูจน์ผลสำเร็จมาแล้วและพร้อมสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อชักชวนผู้มีศรัทธาเข้าสู่การอุปสมบทอย่างเต็มกำลังโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเต็มไปด้วยความอบอุ่นความร่วมมือและพลังแห่งกัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างได้รับความรู้แนวทางการทำงานและกำลังใจพร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตนด้วยความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างคนดีสู่พระพุทธศาสนาและผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในปีพุทธศักราช2569นี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรวิลฟริดโพเคเมอร์และกัลยาณมิตรดวนโมคครัตเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสำเนียงดักลาสและกัลยาณมิตรคัชราพรไทเซนนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสิริวันไฮเนนและกัลยาณมิตรสายบัวเอเบลิงพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรกัลยาณมิตรสมจิตโชเดอร์และกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญ

คุณและกัลยาณมิตรประคองยอดแวชาตส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิทเกนและกัลยาณมิตรพัชราชมิตรพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาจำนวนมากค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะประธานกองบุญต่างๆได้น้อมนำเทียนพรรษากองบุญแสงสว่างและผ้าไตรจีวรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยกลั่นใจใสๆร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสุนีเวสีกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรพรสุดาเบอร์ตันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างโดยมีกัลยาณมิตรเอมี่ลิวสุวรรณและกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้พระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนากับคณะประธานกองบุญต่างๆและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญในวาระพิเศษเช่นนี้รวมถึงได้ให้โอวาทในวันเข้าพรรษาให้ทุกท่านหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งยวดตลอด3เดือนในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมและจุดประทีปกว่า 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประภาสประภาโสประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรลอเรนดาบินเป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจากนั้นพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงได้นำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีประธานเอกคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์พร้อมกันนี้สาธุชนได้จุดประทีปแก้วและร่วมกันจุดโคมลาน 5,000 ดวงแปลอักษรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแสงประทีปนับพันดวงได้ทยอยสว่างสวัยขึ้นพร้อมกันท่ามกลางความมืดส่องประกายสะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในต่างแดนซึ่งในวันนี้มีผู้มีบุญหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมงานจำนวน144ท่านทั้งชาวอเมริกันอินเดียเนปาลเวียดนามญี่ปุ่นเป็นต้นโดยต่างตั้งใจมาร่วมจุดประทีปอันแสดงถึงสันติภาพที่เกิดจากใจและแผ่ขยายสู่คนรอบข้างซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งใจให้กับผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมบาหลีประเทศอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและพิธีจุดประทีปรำลึกซึ่งนับเป็นค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยความสงบความอบอุ่นและความประทับใจค่ะภายในงานได้จัดซุ้มรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยได้ประดับด้วยแสงเทียนท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและงดงามซึ่งผู้ร่วมงานทุกท่านได้มีโอกาสนำภาพและเขียนชื่อของบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อนำไปวางไว้ณแท่นรำลึกเพื่อร่วมอุทิศ
กระแสแห่งความเมตตาและบุญกุศลจากการเจริญสมาธิในค่ำคืนนี้

จากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความมืดมนเพียงใดเราทุกคนสามารถร่วมกันเพิ่มแสงสว่างแห่งเมตตาความบริสุทธิ์และสันติสุขให้เกิดขึ้นได้และการมารวมตัวกันในครั้งนี้คือการร่วมกันจุดแสงแห่งความเมตตาให้ส่องสว่างแก่โลกจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำการเจริญสมาธิก่อนนำผู้ร่วมงานนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีพร้อมทั้งเจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วอันเป็นที่รักของทุกท่านส่วนช่วงท้ายของงานผู้ร่วมงานทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างสงบก่อนร่วมกันลอยประทีปดอกบัวลงสู่ผืนน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปล่อยวางความโศกเศร้าความอาลัยและส่งต่อความปรารถนาดีแก่ตนเองผู้เป็นที่รักและผู้ที่ล่วงลับทั้งหลายหลังจากเสร็จพิธีทุกท่านยังได้ใช้เวลาแห่งมิตรภาพร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มด้านผู้เข้าร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าค่ำคืนนี้เป็นช่วงเวลาที่นำมาซึ่งความสงบทางใจการเยียวยาภายในและซาบซึ้งในความเมตตาของคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมกันดูแลทุกรายละเอียดด้วยความเอาใจใส่ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาสู่บ้านที่แท้จริงอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดยโสธรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง10อันดับที่7แก้วภูธร1อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัจจาทิฏฐาโนควรมีสัจจะตั้งมั่นอยู่ในใจสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

2 3 3 2 1ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

พระพาเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิตันติยัมปิพุทธังสรณะกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณะกัจฉามิตันติยัมปิสังฆะสรณะกัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุจฉริยาจารย์เรือเดชเรืองคุณเรือมงคลเทพมุนีผู้คนพบมิจฉาธรรมกายเรือผู้มลามานด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณดังเดิมเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้

มันมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นฐานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมาพระราวในเจ้าพุทธวิมรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญาเรื่อทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาพุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาเรือบถูกในวัฏสงสารด้วยกรุณาพุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังเป็นเพียงทุกขังเป็นเพียงอนัตตาเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอาศัยสิ่งที่เป็นทุกข์ทรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อาศัยสิ่งที่ไม่ใช่ตนที่บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าบารมีแต่ละภพละชาติจนบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณาสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุคโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมโลกวิทูรื่นแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรรลุอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสณเวลา3เดือนในโลกมนุษย์เมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังกัสสนครทางบันไดแก้วเชิงบันไดอยู่ที่สังกัสสนครหัวบันไดอยู่ที่ดาวดึงส์เขาพระสุเมนเอาทำการเนรมิตให้บันไดแก้วสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าบันไดเงินสำหรับพรหมมันได้ทองสำหรับเทวดาทรงแสดงจะมกปฏิหารแล้วมองเบื้องบนจดพระพุทธผมไม่มีอะไรปิดบังเป็นอันเดียวกันมองไปเรื่องเบื้องล่างจดอเวจีมหานรกไม่มีอะไรปิดบังจะพรรณศีรัศมีแผ่ไปแล้วตลอดหมื่นโลกธาตุทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์บรมสุคติภูมิเห็นอบายภูมิทั้งสี่คือเ
นรก456ขุมเปรตอันตุรังกายสัตว์เดรัจฉานเห็นกันหมดเห็นกันแจ่มแจ้งเหมือนอยู่เฉพาะหน้าประจันหน้าแต่ว่าเห็นกันตามกำลังบุญพระไกรคนละภพคนละภูมิไกลแสนไกลเห็นพุทธสิริของพระพุทธเจ้าเห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการเห็นฉัพพรรณรังสีรัศมีสว่างสวัยเห็นกันแจ่มแจ้งอย่างนั้นเห็นเทวดาเต็มไปหมดท้องฟ้าผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในพื้นที่576กิโลเมตรแม้แต่โอกินทรนครราชที่อยู่หน้าแม่น้ำคงก็เห็นการในครั้งนั้นกระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคที่มนุษย์เรียกว่ามั่งไฟจนถึงปัจจุบันนี้โอกินทรนครราชยังไม่ลืมยังประทับใจในวันนั้นเพราะฉะนั้นทุกๆปีในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงในวันออกพรรษาพญานาคก็จะกระทำการบูชาด้วยบั้งไฟแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จะต้องไปจำศีลอุโบสถจนกระทั่งครบ3เดือนแล้วมีกำลังที่จะบูชาด้วยดวงประทีปได้ดวงประทีปนั้นก็ไม่ติดในน้ำไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมเมื่อกระทำการพ่นดวงประทีปออกมาจากใต้น้ำผ่านผิวน้ำน้ำเมฆเพื่อมเป็นอจินไตยเป็นทิพย์พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระนาคะสมาลานเถระครั้งนั้นเขาได้ถือเอาดอกแคฝอยไปบูชาที่พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกด้วยผลของบุญที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาพระเจดีย์นั้นตลอด31กับไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยในกัปที่15แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าดกรพัชจอมกษัตริย์พระนามว่าปุพิยะสมบูรณ์ด้วยรัตนัน7ประการชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดประตูอบายนรกการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือเรื่องเดชพระคุณ
ระมงคล

วิเทศพระมหาธนาวรรณสมบูรณ์พระสุนทรเขมพันโทพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรปรมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอันนันอัศวะโพคินกัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกัลยาณมิตรสองมัทรานสิรสุภสิทธิ์มาโนทิพนันเรือนพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยันพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกัยมิตรสุริพรชะยาสุจรัตแรงครอบครวนโตกะรัญญเศษกัยมิตรสุริยะสุริสาสารดนันจงรุ่งเรืองกิจกัยมิตรกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างกัยมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการการจนสุภพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครวนเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวตนะสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญารุธวริษาพิทยาบิลัตกัลยาณมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อระดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรบรรดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้แม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุฎิดารักศิลขันกัยมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกัยมิตรรันพันประภาปริปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยะสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากัลยาณมิตรชัดชนียาชัญญาสิริเจริญกัลยาณมิตรศรีวรรณาลหันติรานนท์กัลยาณมิตรอภิชาติเทพพัสดินณอยุธยากัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรสุภีพงสุวรรณคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรแพงอินทรักษากัลยาณมิตรอรลักษณ์เบญจอาทรสิริกุลกัลยาณมิตรนฤมลมุลเลอร์กลุ่มเรือนธรรมกลุ่มเรือนธรรมกำแพงแสนกัลยาณมิตรทิพพาพันธ์เงินถมแพทย์หญิงสุภจีทวนปณิดาศรีเกตแพทย์หญิงดัดดาวันห้อเผ่าพันธ์กัลยาณมิตรวิไลลักษณ์รอยเตอร์กัลยาณมิตรเพชรศิริหานธรรมรักษ์กัลยาณมิตรจารุวันมิ่งขวัญกัลยาณมิตรบุรีรัตน์สังขวาศรีกัลยาณมิตรบุญนันท์แจ้งขันกัลยาณมิตรสิริการบุญสิริรักษากัลยาณมิตรพัทรพลตั้งคุปตานนท์กัลยาณมิตรนิวัฒน์บุญญากัลยาณมิตรปราณีกิตติเวชกัลยาณมิตรเอโรสเบนีนี่กัลยาณมิตรสุนทรสายันกุญญาละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์อีชาดลนิ่มกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาระ

0: คินเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามา
1: ณ
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร
0: ้
1: อม
0: ขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ

0: เจดีย
1: ์อนันตมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ที่สว่างสวย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึง
0: พร้อมด้วยศีลสมาธิปั
1: ญญา
0: วิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงปัญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งบังสาจักษุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ธัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: และธรรมจักษุ
1: ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที
0: ่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
1: มรรคผลน
0: ิ
1: พพาน
0: มีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อา
1: จ
0: ิน
1: ไต
0: ย
1: ท
0: ่
1: านใช้ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ี
1: สร้างบารม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: คืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึ
1: งคราวละโล
0: ก
1: ขอ
0: ให้
1: บังเก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ
1: ่
0: งโร
1: จน์
0: สว
1: ่
0: างสวย
1: ด
0: ้
1: วยสห
0: ั
1: ตถเร
0: ื
1: องส
0: ี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: ส
0: ิ
1: ตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรม
1: ม
0: โ
1: พ
0: ธิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของเรื่องผู้ปรามาณ
1: ของพระผู้ปรามาณ
0: จงทุกเรื่องการเถิด
1: จงทุกประการเถิด
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเรื่อยให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกประทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะกะ

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ใด

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: ที่

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ข้าว่าหัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ชาติต่อๆไปวาจาของตนจะพูดอะไรก็สำเร็จกิจหมดทุกอย่างถ้าใช้วาจาหยาบก็เท่ากับวาจาจอบตัวเองในชาตินี้ก็ดีวาจาหมดอำนาจหมดสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรพูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูดพูดอะไรเป็นไม่สำเร็จเพราะวาจาของตนไม่ได้บำเพ็ญกุศลทางวาจาไว้ถ้าบำเพ็ญกุศลทางวาจาไว้แล้วกล่าววาจาใดวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้เป็นของพอดีพอร้ายสำคัญนักพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราณี

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวง

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์

0: ืนกันบ้างนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้วันที่7สิงหาคมนะก็เราเข้าพรรษามาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมก็เท่ากับผ่านเทศกาลเข้าพรรษามาเพิ่งได้9วันก็ถือว่าบรรยากาศของบุญเข้าพรรษาก็ยังไม่จางหายไปเท่าไหร่วันนี้หลวงพี่ก็เลยถือโอกาสมาพูดในหัวข้อเรื่องเทียนธรรมนำสันติสุขนะเทียนธรรมในที่นี้หมายถึงเทียนพรรษานั่นเองนะส่วนคำว่าเทียนพรรษาการถวายที่พรรษาหรือเทียนธรรมเนี่ยจะนำสันติสุขมาสู่พวกเราอย่างไรเดี๋ยวค่อยรับฟังติดตามกันนะตอนนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้มาถึงเวลาสำคัญที่จะมารับฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ในวันนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าหนุ่มศรีราชามาบุกเบิกอยุธยาจนรุ่งเรืองโอ้หลวงพี่ก็อยากทราบเหมือนกันนะหนุ่มศรีราชาท่านใดเนาะที่มีความเก่งกาจสามารถจนบุกเบิกอยุธยาจนรุ่งเรืองได้นะขอเชิญติดตามรับฟังทบทวนว่าของคุณครูไม่ใหญ่นะเชิญจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้ายิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าดูยูเลิฟมีบอก

0: แต่เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้บ้านหมาย
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: โรคสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นพยังกรายก็จะตั้ง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มานี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
1: ครับ
0: คือคาถา
1: ส่วนที
0: ่
1: 0 7 2ให้

0: ามอย่างนี้จ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็น
1: สวรรค์ที
0: สวรรค์ทีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็เราทุกคนให้ได้กระทึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ

นักเรียนอนุบาลใครชอบไปเที่ยวหาความสุขจากการไปภูเขาทะเลน้ำตกกันบ้างจ๊ะหาความสุขจากการดูหนังดูซีรีส์บ้างล่ะดีใจอย่าไปเสียเวลากันอย่างนั้นเลยนะเพราะอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง

0: ง่ายถ้าไม่รู้วิธีก
1: ็
0: ยากมนุษย์มัวจะไปหาความสุขนอกตัวหาเท่าไรก็ไม่เจอแล้วสิ่งที่เขาเจอคืออะไร
1: ความเพลินความเสียแล้วก็ปล่อยไปเลย
0: แล้วเวลาชีวิตก็หมดไปวันๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ความสุขภายในความสุขที่ไร้กังวลไม่มีห่วงหาอะไรเลยสิ่งที่มนุษย์อยากได้มากที่สุดคือความสุขแล้วแหล่งความสุขก็อยู่ที่ศูนย์กลางกาย
1: ฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือค่ะ
0: จ้าซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เรานั่งนอนยืนได้อย่างมีความสุขเพียงแค่แตะเบาๆแบบโอลิทัสชาวโลกรู้แต่อยากให้มีสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้จะทำไงเลยมีวิธีการที่ดีสุดที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขได้ก็คือมนุษย์ต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่นำมารวมกันกายเรามีไหม
1: มี
0: มีใจไหม
1: มี
0: นี่เข้ากายกับใจมารวมกันเท่านั้นง่ายแค่นี
1: ้ครับผม
0: ไม่ต้องไปสิงเงินสีทองแสวงหาเลยวันใดที่กายกับใจมารวมกันได้วันนั้นความสุขยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้น
1: สาธุ
0: เป็นความสุขที่มืดโหยหามากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เจอแล้วต้องรักษาไว้ต้องหวงแหนไว
1: ้
0: มนุษย์มัวแต่ไปโหยหาความสุขจากแหล่งที่ไม่มีทั้งที่แหล่งแห่งความสุขล้วนมีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดแต่ไปหานอกตัวมันก็เหลือเชื่อเหลือเกินนะจ๊ะสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาอยู
1: ่
0: คือความสุขที่แท้จริงไปหาสักไกลเลยแต่ปรากฏว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ใกล้ที่สุด
1: ค
0: ืออยู่ในตัวของเรานั่นเองสิ่งที่เราหรือมนุษย์ทั้งหลายไปแสวงหาจริงๆแล้วก็อยู่ในตัวของเรามีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วแต่เราไม่รู้กันทั้งนั้นเองแล้ววิธีการก็มีมาสั่งสอนกันมาตั้งยาวนานนี่จะรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นมาเรื่องของเราล่าสุดก็หลวงปู่ท่านก็สอนมานานแล้วนี่เนาะก็แค่นั้นเองแต่ทำไมเรายังไม่เจอเพราะเรายังไม่ได้ทำหรือทำไปงั้นๆอ่ะกระดอกกระแดกกระดอกดีอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่ได้ถึงสักทีมันก็ต้องทำกันอย่างจริงจังอย่างถูกหลักวิชาสบายนะหยุดนิ่งเฉยเดี๋ยวเราก็เจอสุขที่แท้จริงด้วยตัวของเราเองเนาะเพราะสิ่งที่แสวงหาจริงๆแล้วอยู่ในตัวของเรานี่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่นอกโลกนอกจักรวาลหรือนอกตัวอยู่ใกล้แค่นี้เองซึ่งเราจะไม่ต้องศึกษาเรียนรู้ไว้นะจ๊ะถ้าใครเกิดมาไม่รู้ตรงนี้หรือรู้แล้วไม่ทำเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้อย่างนี้ก็เสียประชาติ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะฉะนั้นอย่ามัวไปหาสิ่งที่มันไม่สำคัญนอกตัวนะจ๊ะเพราะสิ่งที่สำคัญนั้นอยู่ในตัวและต้องหยุดอย่างเดียวจึงจะเจอหยุดเป็นตัวถ้าไม่หยุดเด็ดไปอีกหลายชาติเลยนะดังนั้นถ้าเราอยากเข้าถึงความสุขอย่างง่ายๆก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่าไปทำแบบลำเข็นไม่ได้เลยนะจ๊ะปัจจัยเรามีความสุขก็จะพบแหล่งความสุขคือนิพพานังปรมังสุขังเข้าถึงนิพพานแบบบรรลุสุขสุขดีที่หนึ่ง

0: วันนี้ก็มีเรื่องจากหนุ่มศรีราชาม าบุกเบิกอยุธยาจนรุ่งเรือง
1: โอ้โ
0: หเปิดรายการด้วยเพลงอ๋อแต่ก่อนมีอยุธยาเมืองเก่าเนี่ยวันนี้ฟังอยุธยาเมืองธรรม

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูสมุธีรพงษ์ธีระวังโสประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานโซนกลางหนึ่งและเป็นเจ้าวาดวัดป่าโคครับ
1: สาธุ
0: ไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะองค์นี้เนาะนี่โอ้โหอ๋อเป็นสมภารวัดป่าโคเลยจ้ะ
2: ครับหลวงพ่อครับ
0: มันเป็นไงวัดป่าโค
2: ครับเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาครับหลวงพ่อครับแล้วก็ที่ชื่อวัดป่าโคเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาเอาโคมารวมกันค้าขายครับตลาดสมัยก่อนก็จะเรียกป่าครับ
0: ตลาดสมัยก่อนเรียกป่า
2: ครับ
0: อ๋อป่าโค
1: ป่าโค
0: อ๋อกับผมก็วัดครั้งแรกปีพุทธศักราช2538โดยการชักชวนของเพื่อนชมรมพุทธแห่งมอบุรพาการมาวัดในยุคนั้นต้องนั่งรถอาศัยสถานที่กี่ต่อ5ต่อใช่จ้ะรวมแล้วกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงพกพาหัวใจสีขาวผ่านถนนลูกรังสีแดงเมื่อมาถึงวัดก็จะผ่านซุ้มโค้งแห่งคำตอบและเป้าหมายชีวิตนั่นคือซุ้มโค้งที่เขียนว่า
3: เราเกิดมาสร้างบารม
0: ีและอีกซุ้มหนึ่ง
3: ทำความดี
0: เป้าหมายชีวิตถูกต้องจ้ะผมเนี่ยมารับบุญเป็นอาสาสมัครคอยต้อนรับสาธุชนตรงซุ้มโค้งนั้นทุกวันอาทิตย์เลยครับดูสิผมอยู่ตรงไหนนะผมครับผมครับอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวจะให้นักเรียนสันนิษฐานนี่จ้า

0: อ๋อผมครับนั่นนะอ๋อแม่ก็เขียนงี้เลยไม่ได้สันนิษฐานเลย
1: บอกก็บอกแล้วครับ
0: พอปิดเทอม

0: พระบทแล้วก็ซึ้งติดตรึงใจอยากอยู่แต่ในผ้าเหลือง
1: สาธุ
0: ตอนได้โครงการทำราชการก็ได้แจ้งว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังเรียนไม่จบสามารถรับเรียนและบวชต่อได้แล้วจะไปเรียนทันเขาเหรอเรียนตามก่อนนะ
1: คร
0: ับ ผมก็ผมตั้งใจอยากจะบวชต่อไปเรื่อยๆเป็นอย่างม
1: าก
0: แต่อนิจจังอนิจจาองค์มารดา
1: องค์มารดาองค์มารดา
0: ผู้บังคับบัญชาสูงสุดประจำบ้านไม่อนุมัติแม้จะอนุโมทนา
1: แต
0: ่
1: ไม่อน
0: ุ
1: ม
0: ั
1: ติ
0: เพราะมีคำสั่งว่าจงไปเรียนต่อให้จบซะก่อนนี่เนาะถ้าก็มีเหตุผลนะเรียนยังไม่จบแล้วบวชทำไมไปเรียนให้จบซะก่อนตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้จะหาคำคมใดมาทัดทายจึงจำใจต้องพกพาความเสียใจออกไปเรียนต่อไม่เสียใจไม่เสียและบอกกับตัวเองว่าบุญเรายังน้อยไม่น้อยไม่น้อยบุญกำลังช่วยให้ประสบความสำเร็จในวันเวลาต่อมาเนาะแต่ตอนนั้นลำพึงกับตัวเองบุญเรายังน้อยอุปสรรคจึงมาขัดขวาง
1: อ
0: ุปสรรคแปลว่าใกล้
1: สวรรค
0: ์ต้องสั่งสมบุญให้มากๆก็ดีนี่สอนตัวเองได้จ้ะเพื่อจะพิชิตใจมารดาให้ได
1: ้
0: โอ้จะสั่งสมบุญนี่นะให้มารดาท่านเข้าใจแต่จริงๆท่านเข้าใจแต่ท่านยังไม่อยากจะเข้าใจอยากให้ไปเรียนให้มันจบๆซะก่อนโอ้นี่หัวใจมารดาน ับจากวันนี้ผมก็ตั้งใจสั่งสมบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วและอธิษฐานจิตตอกย้ำทุกวันเราสันนิษฐานที่ว่าท่านอธิษฐานวันละกี่รอบห้ารอบจ้าอาศัยแต่รอบที่หนึ่งอธิษฐานตอนไหนหลังสวดมนต์เช้ารอบที่สองอธิษฐานตอนไหนก่อนทานข้าวเช้านี่นะหลังนึกหลับตาบูชาคำพระรอบที่สามอธิษฐานตอนไหนอาจารย์ก่อนอาหารกลางวันอารอบที่สี่อธิษฐานตรงไหน
1: ตอนเย็น
0: นี่จะหลังทำวัดเย็นเนาะแล้วรอบที่ห้าล่ะถูกต้องจ้ะก็ผมอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันเลยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง2 ปีเต็มตั้งเป้าหมายเดียวคือขอให้ได้กลับมาโบสถ์อีกครับแล้วได้กลับมาไหม
1: ได้กล
0: ับ
1: มา
0: บวชเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้จ้ะพอเรียนปี4ก็ผมได้เป็นประธานชมรมพุทธทำกิจการอย่างลุยหนักจัดเต็มเพื่อเสริมแต้มบุญให้เข้มข้นผมจริงจังงานชมรมมากจริงจังงานมากจนเครียดเคลียเอียด

พิษจากความเครียดออกจากสมองจะหมดเลยครับโอ้ดีอย่างความใสของเด็กนะทำให้ความเครียดละลายสูญพันไปเลยจนกระทั่งเรียนจบก็ผมจึงวางแผนเตรียมเข้าวัดแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ขัดใจแม่อยู่เหมือนเดิมคือขัดใจแม่ใสนี่นะหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพื่อนๆจึงได้เล่าเรื่องย้อมใจให้ฟังว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม้เธอเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่โดนขัดขวางมันเป็นเพียงแค่บททดสอบประจำเส้นทางเท่านั้นดูซิจะผ่านบททดสอบไหมในอดีตการนานมาแล้วโอ้พูดถึงไม่นู่นเลยเนาะได้มีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ซึ่งเป็นหนุ่มชลบุรีที่มีกลิ่นถามว่าก็ไปสนับสนุนที่เขาวัดเหมือนกันนี่นะดูที่มีกลิ่นนี่เป็นไงเนาะท่านชื่หลวงพี่ชูพงธรรมิโกไหนไหนยกมือสิองค์นี้เนาะปัจจุบันท่านบวชได้3พรรษาแล้วเอ้ย30พรรษาแล้วท่านมีวิธีให้กำลังใจตนเองดังนี้คือดูนะวิธีการให้กำลังใจของท่านนะท่านจะไปยืนอยู่หน้ากระจกอย่างองอาจและยิ้มให้กับตัวเองให้สดชื่นแล้วก็บอกตัวเองว่าเราเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีนี่เนาะแค่นั้นยังไม่พอดูกระจกไปก็เอามือเสยผมท่านเอามือเสยผมดูซิว่าเมื่อไม่มีผมแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็จะรออย่างนี้แหละนี่เนาะฟังแล้วผมก็เอาบ้างซองก็จอกแล้วก็เคลิ้มเลยครับเป็นที่มันซองผมที่หล่อที่สุดในโลกชัดๆยิ่งซองยิ่งหล่อนี่เนาะยิ่งหล่อยิ่งอยากบวชอ๋อที่อยากบวชเพราะเราเกิดมา

มีอยู่วันหนึ่งผมได้ไปยืนที่ดาดฟ้าฮะโหนี่จะโดนเลยเหรอไม่ใช่อ่ะมองลงมาเห็นผู้คนเดินขวักไขว่ไปมาดูวุ่นวายผมรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกแบบสุดขีดนี่นะจึงปักใจมั่นว่าเป็นไงเป็นกันรวยเป็นรวยเฮ้ยบวชเป็นบวชเพราะวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่จะต้องเข้าวัดรายงานตัวแล้วผมจัดอาราบานรูปตั้งแต่เด็กจนโตค่อยๆย่องไปวางไว้ที่หัวเตียงคุณแม่นี่จ้ะคงกลัวท่านตื่นมึงคืนนั้นจังหวะท่านกำลังหลับปุ๋ยอยู่อ๋อใช่เลยกลัวท่านตื่นผมนึกขอในใจว่านะครับขออนุญาตไปบวชก่อนนะครับโอ้โหเรื่องฉลาดเนาะโอ้โหพอท่านเงียบในความเงียบถือว่าได้ขออนุญาตแล้วแต่ท่านก็เงียบในความเงียบผมเลยตีความว่าถูกต้องจ้ะท่านอนุญาตแล้วโดยดุษฎีโอ้โหเล่นฉลาดเนี่ยจากนั้นจึงย่องเข้าไปกราบเท้าท่าน

กราบต้นทางสวรรค์ที่ฝ่าเท้าท่านแล้วก็ที่กระเป๋าเดินทางครับว่าทำงานทันทีเลยครับถือว่าได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วพอเดินทางมาถึงวัดรุ่นพี่ที่เป็นพระอาจารย์ยุวะกัลยาณมิตรก็โทรมาเรียกให้เข้ามากราบหลวงพ่อแล้วก็ความเมตตาตัดปลอยผมให้ wow. มือสั่น ช่วงวินาทีนะหัวใจกับผมพองโตทั้งเปลื้มไปติดใจและตื่นเต้นมากครับ ตอนที่ก้มหัวหลวงพ่อตัดปลอยผมในใจก็นึกว่าหวานจังเลย ไม่กล้าอ่าน มันหวานฮะโอ้โหนี่เนาะนับแต่บัดนี้ชีวิตของผมได้เป็นของหลวงพ่อหมดแล้วครับหวานเลยนะฮะโอ้โหบวชพรรษาแรกก็ผมก็ได้รับบุญกองปฏิสันถานไปแน่ต้อนรับส่วนหน้าจากนั้นก็ไปลุยแผนกริ้วเขาแผนกริ้วแผนกริ้วขบวนงานบุญใหญ่แทบทุกงานบุญเลยกลาทำไมบุญเป็นแผนกริ้วอย่างเดี๋ยวเราดูก็แล้วกันเนี่ย

จริงๆแผนกริ้วขบวนแผนกริ้วขบวนงานบุญใหญ่แทบทุกงานบุญเลยครับสาธุจ้างานที่ปลื้มที่สุดคืองานสลายร่างคุณชายได้ดูแลสาวสมัครเกือบ 1,000 ชีวิตไม่ได้นอนเลย

0: รับบุญจัดเลี้ยงกระบวนมาตลอดสิบห้าปีเต็ม
1: โอ้สา
0: สาธุเจ้าโอ้นี่จะจัดเลี้ยงกระบวนดูแลสาสมัครเลี้ยงกระบวนงานสลายร่างคุณยายเป็นบุญที่ผมปลื้มใจจนลืมความเหนื่อยไปเลยครับในช่วงซ้อมริ้วขบวนครูผู้ใหญ่ได้มาทำเยี่ยมชมดูการซ้อมเดินด้วยครับสาธุจ้าเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญจากเพลงเหงื่อแก้วกันนะจ๊ะ

0: โ
1: อ
0: ้ปีพุทธศักราช2557สำนักสัทธาภิบาลมอบหมายผมไปสร้างศูนย์ที่อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเราได้รับถวายที่ดินมาจากกรมวิทย์อธิราชพันธเสนจะภาพใหญ่นี่เนาะผมเลือกที่ดินที่ใกล้เมืองที่สุดแม้ที่ดินจะต่ำแต่คิดว่าอนาคตค่อยถมเอาโอ้เล่นฉลาดนะ

ลาดหน้า58ถวาย33ไร่60ถวาย65ไร่โอ้33ไร่ที่สุดเกิดน้ำท่วมจึงถวายเพิ่มอีก65โอ้ผู้เตรียมสร้างใจดีนะรวมทั้งหมด98ไร่ขอให้เจ้าภาพชงเจริญอย่างช่วงเราปรับได้ดีนี่เสมอกันครับแล้วพอท้าวตาชิโวเมตตาเยี่ยมสูงครับแล้วท่านก็ของผู้คนนุ่งคนนิ่งนะ

จารย์จะพูดขนมกันอย่างนี้เนี่ยเช่นอาจจะพูดว่ามึงทำให้มันเสร็จเร็วถ้าจะขนมก็หนิงอยู่สไตล์ท่านแม้ที่ดินจะต่ำแต่คิดว่าอนาคตค่อยถมเอาอยู่ได้เพียงเดือนเดียวก็เจอแจ็คพอตบุญใหญ่งานเชิญพระบรมธาตุไปยังพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายครับนี่ธรรมญาตรากว่าพระรูปเดินผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามยิ่งครับขนาดช้างมาต้อนรับเห็นพระเดินมามันก็กราบคารวะเลยหน้าช้างพอเห็นพระเดินมาพวกเขากราบคารวะเลยโอ้นี่จ้ะซึ่งพระธรรมญาติตาพันกรูปจะมาพักครั้งที่ศูนย์ตอนนั้นศูนย์ก็เป็นศูนย์คือเป็นแค่ที่โล่งแถมฝนถล่มจนดินกลายเป็นเลนผมเลยปิ๊งไอเดียเอาฟางข้าวมาปูพื้นกลายเป็นห้องนอนระดับ5ดาวโอ้ได้กลิ่นหอมฟางแบบธรรมชาติพระที่มาพักบอกว่าตื่นมาแล้วสดชื่นสดชื่นมากเลยถือว่าผ่านวิกฤตไปได้แบบสวยหรูครับโอ้โอ้มีหลักฐานนี่นี่จ้า

เจอศึกหนักอีกรอบหลังกลับจากงานกฐินว่าวัดพระธรรมกายเช้ามาผมเดินตรวจพื้นที่ได้ยินเสียงน้ำดังสนั่นปรากฏคันดินแตกน้ำทะลักท่วมสูงพุ่งไปถึง2เมตรมีคนบอกให้ปิดศูนย์ร้อยน้ำลดก่อนแต่ผมคิดว่าน้ำท่วมจะแค่คลายแต่ท่วมใจเราไม่ได้และจากการทำแพไม้ไผ่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจัดทอดผ้าป่ากลางน้ำกลายเป็นงานบวชสาธุคนแห่มากันจนล้นศาลาครับสาธุเจ้าโอ้ผมและทีมงานสร้างแพไม้ไผ่เตรียมจัดงานทอดผ้าป่ากลางน้ำก็น้ำท่วมถนนได้แต่ท่วมศรัทธาไม่ได้ oh. สายโยรชาวบ้านยังคงเดินทางมาร่วมทอดพระป่าครับ สาธุภายในศาลาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมประกอบพิธีทอดพระป่ากลางน้ำครับ นี่จ้ะผมได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดณวัดป่าโควัดโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วพ่อครับชื่อป่าโคเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่าที่เป็นต้นไม้นะครับแต่ในภาษาโบราณคำว่าป่านั้นน่ะหมายถึงตลาดหรือชุมชนการค้าในอดีตเป็นจุดพักและค้าขายของเหล่านายห้อยหรือพ่อค้าวัวควายจะเป็นแหล่งรวมโคจำนวนมากผู้คนยังเรียกพื้นที่อย่างนี้ว่าป่าโคและกลายเป็นชื่อวัดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งพอมาถึงวัดป่าโคปุ๊บก็ไม่ได้เจอโค

อย่างใดนะครับแต่เจอด่านเจ้าที่วัยรุ่นมาแว้นป่วนวัดสารพัดปัญหายาเสพติดและที่สำคัญคือจะบ้านยังระแวงพระใหม่จากวัดพระธรรมกายส่วนงานเก่าของวัดก็เต็มไปด้วยความลี้ลับทั้งเสียงสวดสารพัญญะปริศนาที่ลอยเย็นเยี่ยมาจากภายในวิหารโอ้คราวหนึ่งมีฤาษีมาพักค้างคืนที่วัดพอตื่นมามหาฤาษีบอกว่านอนไม่หลับเลยเจ้าที่แรงสุดๆแต่สำหรับผมหลวงพ่อครับหลับสบายดีเจ้าที่แบบนี้ไม่มีผลใดๆกับชีวิตโอ้ขนาดมหาฤาษีนะนอนไม่หลับสำหรับผมหลับสบายถนัดเรื่องการหลับส่วนเจ้าที่ที่เป็นมนุษย์ผมใช้กลยุทธ์อดทนและจริงใจเป็นเกราะป้องกันภัยประสานตำรวจให้เฝ้าระวังเปลี่ยนวัดจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยผมเริ่มค่อยๆปรับกิจกรรมจากที่ชาวบ้านคุ้นกับความรื่นเริงบันเทิงศิลป์ปรับสู่โหมดการปฏิบัติธรรมชาวบ้านก็เริ่มเปิดใจรับเออดีจังวัยรุ่นขาแว้นเริ่มกลับใจมาบวชจนปัจจุบันวัดป่าโคกลายเป็นแหล่งผลิตพระภิกษุรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นทุกปีสาธุเจ้าโอ้สุดยอดบางครั้งที่หลวงพ่อได้ทราบว่ากับผมมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดป่าโคหลวงพ่อได้บอกว่าพื้นที่กว้างดีนะน่าจะมีพระสักร้อยรูปคำพูดสั้นๆนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผมเร่งสร้างคนและสร้างพระอย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดป่าโคยังจัดโครงการบรรพชาสมบทอย่างต่อเนื่องทุกปีปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาเกือบร้อยคือประมาณ20องค์อีก80รูปก็ถึง100และยังส่งพระไปช่วยดูแลวัดต่างๆที่ขาดแคลนพระสงฆ์ครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จะมีหลักฐานวัดป่าโคสร้างพระเป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีจัดโครงการบำเพ็ญสมบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีนี่จ้า

0: สำหรับปีนี้เพียงช่วงเปิดรับสมัครบวชเข้าพรรษาก็มีผู้สมัครบวชแล้วกว่า30คน
1: ส
0: าธุเจ้าแล้วเป็นสัญญาที่ดีว่าเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนากำลังเติบโตงอกงามบนผืนแผ่นดินแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครับสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับครับตอนนี้วัดป่าโคก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากวัดที่เต็มไปด้วยปัญหากลายเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและการสร้างคนดีให้กับชุมชนนั่นคือความภาคภูมิใจของชีวิตนักบวชที่ได้รับโอกาสมารับใช้พุทธศาสนาในวัดแห่งนี้ครับผมก็ค่อยเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างบุญและเน้นการปฏิบัติธรรมครับ

พ่อครับครับวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนอนุบาลได้เจอหน้าหลวงพ่ออีกครั้งผมนั่งตื่นเต้นดีใจและปลื้มใจมากเลยครับความปลื้มนั้นส่งผลให้น้ำใสๆไหลออกจากตาทั้งสองข้างโอ้เนาะสุดท้ายก็ผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่ารักหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับ

สาธุสาธุสาธุหลวงพี่ก็รักหลวงพ่อที่สุดเหมือนกันนะขอที่บวชมานี่ตั้งใจทำงานมีหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบนะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันว่าเทียนธรรมนำสันติสุขอย่างไรนะ เทียนธรรมที่ว่านี้ก็คือเทียนพรรษาการถวายเทียนพรรษาเนี่ยมันควบคู่การเข้าพรรษานะก็ได้รับความเป็นบุญนิยมอ่ะเพราะคนแต่โบราณนะคนแต่โบราณก็นักปราชญ์ก็ถือว่าการถวายเทียนพรรษาคือการถวายแสงสว่างนะจะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทำให้มีรัศมีกายสว่างสวยถ้าตายเป็นเทวดาก็มีรัศมีกายสว่างสวยถ้าปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมก็จะได้มีที่ประจักษ์สุขแบบพระอนุรุตนะแล้วก็เป็นบุญนิยมอ่ะมาดูสิเรานิยมกันมากเลยนะช่วงข้าพรรษาเนี่ยมาดูหลายแห่งจัดงานใหญ่เลยนะมาดูภาพจ้ะนี่เทียนพรรษานี่ทำเป็นพุทธบูชาเลยนะนี่บางเมืองนี่จัดยิ่งใหญ่โอ้งดงามมากเลยน่าจะเป็นอุบลราชธานีนะเนี่ยจัดเป็นงานใหญ่นี่อานิสงส์ยังไงนี่นะเทียนพรรษาเนี่ยปกติเขาจะไปใช้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถหรือบางทีก็ที่สมัยก่อนนี้ไม่มีไฟฟ้าอะไรก็ได้ใช้พระเนนได้อ่านหนังสือนะจ้ะนี่โอ้อานิสงส์เยอะนะให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้ชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียนให้สว่างไสวรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมมีความรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆทำปัญหาเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเห็นไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้สงเยอะเลยนะนี่จะเดินไปด้วยมิตรบริวารย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อละจากโลกนี้ไปก็มีกายทิพย์สว่างไสวเวลารับโลกไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์หากมีบารมีมากพอก็ให้มีดวงตาเกิดธรรมจักษุที่ประจักษ์สุนะเนี่ยนะเพราะว่าทางเทวดานางฟ้าเนี่ยเขาวัดความสูงต่ำความรุ่งเรืองด้วยรัศมีกายนะใครทำบุญมากรัศมีกายสว่างไสวเขาไม่ได้วัดด้วยของแบรนด์เนมนะต้องมีกระเป๋ายี่ห้อนี้อะไรเงี้ไม่ใช่เทวดานางฟ้าอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมพอเรารู้อานิสงส์ว่าเทียนพรรษามีอานิสงส์อย่างไรนะทำให้เกิดเป็นเทียนธรรมนำสันติสุขอย่างไรเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปถวายเทียนพรรษาเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยหลวงพี่ไปสองรอบไปทางด้านเชียงตุงไปถวายมา41วัดแล้วก็กลับมาได้สัปดาห์หนึ่งก็ไปถวายที่ย่างกุ้งรวบรวมพระหลายๆภาคมาจัดรวมกันทั้งหมด55วัดนะเห็นไหมเดี๋ยวสนใจไหมเดี๋ยวไปเอาไปหลวงพี่พาไปถวายเทียนพรรษากันนะจ้ะนี่ถวายเทียนพรรษาที่เชียงตุงนะไปเมื่อวันที่5 6 7นะ8 9ก็กลับนะนี่มาดูปุ๊บไปถึงชายแดนแล้วนะชายแดนแม่สายนี่ข้ามฝั่งพม่าท่าขี้เหล็กนี่เก็บจะถึงเชียงตุงแล้วไปมีแวะที่พุทธการเด่นงดงามนะทำเป็นพุทธุทยานพุทธการเด่นนี่มีนี่พื้นที่แถวตัดสรู้มายาเบวีนี่นี่ตัดสรู้ที่ประสูตัดสรู้งดงามนะก็ทำได้นี่ทำเหมือนที่พุทธกยานี่ทำเมฆสถูปปฐมเทศนานี่สารวโนทยานที่ปฐมที่ปรินิพพานนี่ที่ก่อนจะถึงนะนี่ที่มีพระหินอดองค์ใหญ่เลยเนี่ยโอ้งดงามมากหลวงพี่ไปเร็วเลยนะอาจารย์นี่ข้างในวิจิตรพิสดารมากเลยจ้ะนี่ถวายเป็นพุทธบูชาเลยเดี๋ยวผมหลวงพี่พาไปถึงเชียงตุงนี่ก็ไปกราบพระมหาไมมุนีนี่หอเขาเรียกหอพระมหาไมมุนีนี่แล้วนี่วัด
วัดอินบุพารามวัดโบราณเลยตรงนี้งดงามมากเลยซุ้มประตูวิจิตรอย่างยิ่งเลยนะนี่เป็นมุมที่ใครไปก็ขอถ่ายภาพนี่หอคำที่สร้างใหม่แทนที่ทางเมียนมาลื้อไปสามจอมจอมคำจอมศักดิ์จอมมนหนองตุงนี่หนองตุงนี่ถามจอมจัดเชียงเก้าหนองสิบสองประตูโอ้นี่ประตูป่าแดนเราไปครั้งแรกไปถึงก็คิดถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จอัยยธรรมไปถวายเทียนพรรษาท่านนะอายุ102ปีเนี่ยดูท่านเมตตานะพอรู้ว่าเป็นลูกศิษย์พระครูบาชัยบูรณ์นี่โอ้โหมาเลยมาเลยท่านเมตตาหมู่คณะเรามากเลยพูดถึงหลวงพ่อลำอันนี้ที่วันที่7การประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาที่วัดรัชฐานหลวงหัวขวงนี่มาดูสกู๊ปเลยดีกว่านะ

ณดินแดนเขมรัฐนครเชียงตุงเมืองแห่งวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจพุทธบริษัท4แห่งรัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแม้หนทางไปสู่ดินแดนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ด้วยหัวใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญกลับไม่มีคำว่าย่อท้อมีใจจดจ่อในบุญใหญ่นำโดยกัลยาณมิตรสถาพรมหัตถโนดมกุลและกัลยาณมิตรจิราพรมหัตถโนดมกุลผู้เป็นดั่งขุนพลแก้วร่วมใจรับบุญด้วยความปิติเบิกบาน

เมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เริ่มพิธีถวายเทียนพรรษาที่วัดราชฐานหลวงเชียงยืนแด่สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้าพระสังฆราชแห่งเขมรัฐนครเชียงตุงจากนั้นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา40วัดที่วัดราชฐานหลวงหัวขวงโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูบาสามโชติโกเจ้าอาวาสและพระสังฆนายกแห่งเชียงตุงประธานสงฆ์ฝ่ายเมียนมาร่วมใจกับคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมและกตัญญูกตเวทิตา

0: ในวันเดียวกันนี้ยังได้เดินทางไปที่วัดพระธาตุหลวงจอมคำเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าและถวายทุนการศึกษาแด่สามเณรโดยกราบอาราธนาพระมหาตาลน้อยอุตตมจิตโตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหลวงจอมคำเมตตานำประกอบพิธีกรรม
1: การมาเชียงตุงในครั้งนี้นะครับมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจมากนะครับในการที่มาครั้งนี้ครับเพราะว่าได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อที่มาทำบุญในครั้งนี้นะครับก็คือมาถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบ

แล้วท่านชินตุงเขาก็ได้สืบชะตาหลวงครับสวดให้กับทางหลวงพ่อแล้วก็ทางผู้ที่มาร่วมงานของเชียงตุงนี้นะครับมีความรู้สึกว่าปลื้มมากครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ออกมาจากใจของชาวเชียงตุงนะครับก็คือเหมือนกับเขาใส่ซื่อมากเลยนะครับแล้วก็มีความจริงใจมากผมก็เลยได้รับความรักความจริงใจและความเอ็นดูจากชาวเชียงตุงก็รู้สึกปลื้มมากครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับโครงการนี้ถ้าไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อคอยสั่งสอนให้พวกเราทุกคนรู้จักรักบุญรักในบุญก็จะไม่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณพระเดช

ลืมไม่ลงคงไม่ลืมค่ะเพราะว่ามีความสุขจริงๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้นำความรักที่หลวงพ่อมีต่อลูกๆชาวเชียงตุงแล้วก็ความรักปรารถนาดีกับพระภิกษุสงฆ์ที่เชียงตุงประเทศพม่าค่ะลูกๆไม่สงสัยเลยว่าทำไมหลวงพ่อถึงเป็นห่วงแล้วก็รักทุกคนพอมาแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้มันสำเร็จลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่อยากจะทำให้ความหวังและความปรารถนาของหลวงพ่อที่อยากจะให้โลกมีสันติสุขลูกๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้เต็มที่

0: ค่ะท่านบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มันอยู่ในใจมันอยู่ในสมองท่านไม่เคยลืมความสัมพันธ์หรือความปรารถนาดีที่ทางประเทศไทยหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีให้เป็นกำลังใจที่ทำให้ท่านสร้างบารมีและลูกๆ ก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันเป็นการที่เราได้มาเติมกำลังใจในการสร้างบารมีกับนักสร้างบารมีที่เชียงตุงแล้วมันก็เป็นกำลังบุญเป็นผลงานบุญที่พวกเราจะเอาไปถึงที่สุดแห่งธรรมติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: วันนี้นะคะปลื้มมากเลยที่คณะสงฆ์ที่เชียงตุงนะคะทำพิธีสืบชะตาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะ

0: ธรรมทั่วโลกนะคะปีหน้าเจอกันนะคะพี่ชิงตุงนะคะ
1: ภาพความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในแผ่นดินเมียนมาและความวิจิตรการตาของวัดวาอารามที่งดงามราวกับเมืองสวรรค์ได้จารึกเล่าขานเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งบุญที่งดงามที่สุดซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากดวงใจอันยิ่งใหญ่ของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยแม้ว่าหนทางข้ามขุนเขาจะยากลำบากเส้นทางจะทุรกันดารเพียงใดแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญูเพราะความลำบากในวันนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความปลื้มปิติอัศจรรย์ใจที่ได้เห็นพระพุทธศาสนาเบ่งบานในวันนี้ภาพศรัทธาของพุทธบริษัท4ในเมืองเชียงตุงจะยังคงงดงามตราตึงและประทับอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปประหนึ่งสายใหญ่ธรรมที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและจะเฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้กลับไปเยือนดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง
2: สาธุนะสาธุโอ้สุดยอดเลยกลับจากเชียงตุงมาพักได้อาทิตย์หนึ่งหลวงพี่ก็เดินทางต่อไปย่างกุ้งมีพิธีถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งอีก55วัดนะโอ้ปลื้มมากเลยเดี๋ยวพาพวกเราไปถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งกันนะที่ย่างกุ้งเนี่ยดูที่ขึ้นภาพหน่อยจ้ะขึ้นภาพสมเด็จพระสังฆราชท่านเมตตารับเป็นประธานนะแล้วก็ถวายเทียนพรรษาในวาระโอกาส82ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเขาขึ้นป้ายใหญ่เลยที่วัดจัดที่วัดกลางเมืองเนี่ยวัดสำคัญคือวัดโบตทาววัดโบตทาวที่คนไทยจะรู้จักคือวัดที่มีเทพทันใจคนไทยนิยมไปมากเลยเนี่ยพอไปถึงเห็นไหมไปถึงได้รับการต้อนรับจากพุทธบริษัทชาวเมียนมาทั้งพระทั้งโยมมารอดอกไม้มารอเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปวันที่17นะวันถวายเทียนพรรษาคือวันที่19เราก็ได้มีโอกาสไปพระธาตุอินแขวนไปหงสาวดีก่อนแล้วนี่กลับมานะกลับมาวันที่ประกอบพิธีวันที่19นะมาดูที่ที่นี่มาแล้วที่วัดโบตทาววัดโบตทาวโบแบบว่าในพลหรือแม่ขุนพลตทาวเวนหนึ่งพันตอนที่ตปุสะภริกานี่อัญเชิญพระเกศาธาตุเป็นอุบาสกคู่แรกเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นชาวมอญก็อัญเชิญมาแล้วก็มาขึ้นที่ตรงจุดเนี้ยเขาเป็นที่สำหรับพักพระเกศาธาตุไว้ระหว่างที่สร้างพระเจดีย์ชเวดากองที่เนินสิงกุตระใช้นายทหาร 1,000 อารักขาวัดนี้จึงชื่อวัดโบตทาวทหาร 1,000 โหจัดที่นี่ได้ยิ่งใหญ่มากและคนไทยนิยมไปมากเลยนี่หมู่คณะเราไปที่ขึ้นไปภาพหลวงพ่อเราขึ้นเด่นอยู่ที่คนพม่ารู้จักกิจที่คนของคุณครูไม่ใหญ่ในลุ่มน้ำอิระวดีไม่ธรรมดาเลยนะนี่เห็นไหมอัญเชิญมีพระเจดีย์โบตทาวก็คล้ายๆจำลองเจดีย์ชเวดากองมานะนี่ญาติโยมมารอกราบไหว้นี่คุณสานิชคุณจิตนาทองมอนี่เป็นผู้นำบุญไปนะนี่อธิบดีกรมการศาสนาเก่าพม่ามาวัดธรรมกายมาตลอดเลยนี่เป็นนักร้องนักแสดงเป็นซูเปอร์สตาร์นะของเมียนมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเป็นคนถวายไปทำบุญก็เจอกันเรื่อยนะนี่ญาติโยมเป็นความร่วมมือนะทั้งไทยทั้งเมียนมานี่มาร่วมมือกันเต็มที่เลยนี่ นี่พระผู้ใหญ่ท่านคุ้นเคยกันมา

นี่พี่อุณากิตะนี่เคยมาอยู่วัดพระธรรมกายจนพูดไทยได้ภาพนี่คนพม่ามาจองทำบุญกับหลวงพี่เป็น10วัดเลยนะเนี่ยเป็นความร่วมมือเนี่ยระหว่างไทยเมียนมาหลวงพี่ถือว่าเราไปที่ไหนถ้าได้รับการเขามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยจองกฐินหลวงพ่อนี่ก็ประมาณ20วัดแล้วนะจองกฐินนี่พระป่านี่อันนี้มหาเศรษฐีอันดับต้นๆของพม่าเป็นเจ้าของธนาคารเจ้าของโทรทัศน์เจ้าของสื่อนะนี่วันนั้นปรากฏว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านเกิดอาพาธก็เลยให้รองพระสังฆราชพระพัฒนตะสุจิตตะนะสยดอรองพระสังฆราชอันดับหนึ่งมาเป็นประธานแทนนะนี่จ้ะมาดูสกู๊ปกันเลยนะมาแบบคึกคักหน่อยนะที่นี่ไม่เหมือนเชียงตุง

มีทั้งคนไทยคนเมียนมาในร่วมมือกันเป็นความร่วมมือของพุทธบริษัททั้งสองแผ่นดินลองสมเด็จพระสังฆราชนะหลวงพ่อสุจิตตะสยดอคุณสามิตรคุณจิตนาอนุญาตโยมจากพระสงฆ์กายไปประมาณ10ท่านนะ10ท่านนอกนั้นเป็นชาวเมียนมาทั้งนั้นเลยถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากพุทธบริษัทเมียนมาให้ความเคารพศรัทธาคุณครูไม่ใหญ่เรามากเลยนะมาจากหลายภูมิภาคนะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นี่มากันครบเลยทั้งหมด55วัดมีเป็นห้องหอพระที่คนไทยจะไปมากเหลือเกินที่วัดนี้นิยมมากมีพระเกศาธาตุญาติโยมคุ้นหน้ากันปลื้มมากเลยจ้ะ

ศาสนาอิสลามที่ตะตุไปขอพุทธศาสนาเจริญยั่งยืนสาธุสาธุหนูน่าปลื้มนะโอ้นี่หลวงพี่รวมสรุปแล้วนี่ไปเชียงตุงประมาณ41วัดทางยางกุ้งอีก56วัดก็เกือบร้อยนะได้บุญกันเต็มที่เลย

เอาบุญมาฝากนะบุญมาฝากญาติโยมทุกคนวันนี้ก็ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านนะที่ได้ติดตามรายการได้ฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะแล้ววันนี้ได้ไปร่วมถวายเทียนพรรษากับหลวงพี่เกือบร้อยวัดนะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สว่างไสวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความร่มเย็นในร่มเงาของพุทธศาสนาตลอดปีตลอดไปทุกท่านเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5
ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้ว

ก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น
เราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้น

ซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกรธโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอะไร

ฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุ

อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: คุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความ

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก

0: ่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1

0: กลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ

0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติและใช้กันไปตลอดเวลาทุกอนุวินาทีบุญเก่าหมดไปทุกวันถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่เราก็หมดอายุขัยเราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวันบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวันในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่10ค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่10ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายประเทศอาทิเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกาบังคลาเทศรวมถึงชาวยุโรปและอเมริกันโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ประคองผ้าไตรร่วมเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยใจที่สงบนิ่งก้าวเดินอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ก่อนที่นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาภาคสายเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บุตรจะได้กล่าววิสุทธิวาจาขออโหสิกรรมที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างสวัยบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในช่วงพิธีกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของนาคธรรมทายาทผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์โดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอบรรพชาพร้อมทั้งได้เข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์และเปลี่ยนผ้าครองในการเข้ารับศีลและขอสรณคมเป็นสามเณรผู้สะอาดทั้งกายวาจาใจในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทโดยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายบาตรเพื่อเป็นเครื่องบริคารแก่สามเณรใหม่ด้วยความเคารพและเรื่มใสซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปลาบปลื้มปิติมาสู่ใจของผู้มาร่วมพิธีกรรมทุกท่านค่ะ
1: วันนี้มีโอกาสได้นำลูกชายมาบวชเข้าพรรษารู้สึกปลื้มใจมากเพราะว่าพาเข้าตั้งแต่เด็กก็ลบแล้วหลายครั้งก่อนจะบวชนะครับแต่ก็ตกลงว่าจะมาบวชพ่อก็ดีใจนะครับเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะครับหลังจากที่ได้ฟังอานิสงส์ที่พระอาจารย์ท่านบอกแล้วยิ่งขึ้นก็ไปใหญ่ครับความซาบซึ้งใจมันบอกไม่ถูกนะครับมันตื้นตันใจตั้งแต่ลูกขอเข้ามาตาซึมเลยนะครับตัวเองก็เคยมาบวชที่นี่เมื่อหลายปีก่อนเดี๋ยวกระทั่งมาถึงขาลูกมาบวชบ้างดีใจมากนะครับที่บุตรชายจะได้มาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของ

0: หลวงพ่ออีกคนหนึ่งนะครับเหมือนกับพ่อ
1: ทุกครั้งที่มาร่วมงานบวชนะคะก็จะรู้สึกปลื้มปิติมากๆที่ได้เห็นทั้งคนที่บวชทั้งสาธุชนที่ทั้งสาธุชนเจ้าภาพที่มาร่วมงานนะคะวันนี้คือมาเป็นตัวแทนของผู้ปกครองนานาชาตินะคะเนื่องจากผู้บวชมาจากต่างประเทศนะคะบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่ได้มาแต่ว่าเขามีความตั้งใจนะคะบินจากประเทศตัวเองมาเพื่อมาบวชแล้วก็ส่งเสริมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอันนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ปลาบปลื้มมากก็ขอกราบขอพระคุณนะคะหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็วัดพระธรรมกายนะคะที่จัดโครงการบวชนะคะอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะแล้วก็หลายโครงการด้วยทำให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้มาบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันนะคะแล้วก็ทำให้ญาติโยมนะคะยังอยู่ในศีลในธรรมทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะก็เวลาเห็นทีไรนะคะปลื้มปีติแบบเหลือล้น
2: ด้านธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงธุดงคสถานล้านนาโดยมีสาธุชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนณธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยสาธุชนในพื้นที่ภาคเหนือที่พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมกันอย่างเนืองแน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดธันรบโชติวังโสประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกันกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารคาวหวานอันประณีตมาร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำทุกๆต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงธุดงคสถานล้านนาโดยมีครอบครัวสมหวังประเสริฐเป็นประธานทอดผ้าป่านำกล่าวโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนำกล่าวโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณสุรีรัตน์คำแดงและคุณรมนลินกวีสอนศักดิ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยคุณวันเพ็ญจักขุจันทร์พร้อมกันนี้ประธานและคณะเจ้าภาพได้ร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมและผ่านรัตนบุพภาแด่ประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับเพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมงานบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบุญบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในนอกจากนี้ประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้คืองานบุญพิธีรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะที่วัดป่าอุบลแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปีนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสำหรับพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระมหาเสถียรสุวรรณทิโตปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดป่าอุบลแก้วกล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทเพื่อสร้าง

กำลังใจแก่คณะสงฆ์โดยเน้นการสร้างเครือข่ายพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่เพื่อร่วมกันชักชวนผู้มีศรัทธาเข้ารับการอุปสมบทพร้อมตั้งเป้าพัฒนางานสร้างศาสนทายาทผลักดันการบรรพชาสามเณรและการศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีพระมหาปริยัติธรรมเกิน200รูปให้สำเร็จณวัดป่าอุบลแก้วจากนั้นพระฉันทวัฒน์สุรปัญโญประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีได้ชี้แจงนโยบายโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปี2569พร้อมทั้งได้อธิบายแนวทางการดำเนินงานเงื่อนไขการรับกฐินการส่งผลการดำเนินงานตลอดจนแนะนำโครงการอบรมต่างๆที่จะสนับสนุนการทำงานของคณะสงฆ์ในพื้นที่ตลอดทั้งปีช่วงต่อมาพระครูสังฆรักษ์ระเนตรสมิทธิโกเจ้าคณะตำบลบ้านเต่าอำเภอบ้านแท่นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนแท่นตะวันและประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จจากการดำเนินงานในปี2568ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดชัยภูมิสามารถสร้างพระบวชใหม่ได้จำนวนมากถึง357รูปคว้าอันดับหนึ่งของประเทศโดยเน้นแนวคิดสำคัญว่างานใหญ่ไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมสร้างความเข้าใจร่วมกันและแบ่งเป้าหมายให้ทุกวัดร่วมรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในช่วงท้ายของการประชุมได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญเฮงปัญญาสิริปเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาส

พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการชวนบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยกล่าวถึงรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายว่าเป็นต้นแบบที่พิสูจน์ผลสำเร็จมาแล้วและพร้อมสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อชักชวนผู้มีศรัทธาเข้าสู่การอุปสมบทอย่างเต็มกำลังโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเต็มไปด้วยความอบอุ่นความร่วมมือและพลังแห่งกัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างได้รับความรู้แนวทางการทำงานและกำลังใจพร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตนด้วยความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างคนดีสู่พระพุทธศาสนาและผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในปีพุทธศักราช2569นี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอร์ดไรน์เวสต์ฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรวิลฟริดโพเคเมอร์และกัลยาณมิตรดวนโมคครัตเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสำเนียงดักลาสและกัลยาณมิตรคัชราพรไทเซนนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสิริวันไฮเนนและกัลยาณมิตรสายบัวเอเบลิงพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรกัลยาณมิตรสมจิตโชเดอร์และกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเสน่ห์เพนบุญและกัลยาณมิตรประคองยอดแวชัดส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิชเกนและกัลยาณมิตรพัชราชมิตรพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาจำนวนมากค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะประธานกองบุญต่างๆได้น้อมนำเทียนพรรษากองบุญแสงสว่างและผ้าไตรจีวรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยกลั่นใจใสๆร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสุนีเวสี

มิตรเอมี่ลิวสุวรรณและกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้พระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนากับคณะประธานกองบุญต่างๆและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญในวาระพิเศษเช่นนี้รวมถึงได้ให้โอวาทในวันเข้าพรรษาให้ทุกท่านหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งยวดตลอด3เดือนในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมและจุดประทีปกว่า 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประภาสประภาโสประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรลอเรนดาบินเป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจากนั้นพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงได้นำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีประธานเอกคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์พร้อมกันนี้สาธุชนได้จุดประทีปแก้วและร่วมกันจุดโคมลาน 5,000 ดวงแปลอักษรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแสงประทีปนับพันดวงได้ทยอยสว่างสวัยขึ้นพร้อมกันท่ามกลางความมืดส่องประกายสะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในต่างแดนซึ่งในวันนี้มีผู้มีบุญหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมงานจำนวน144ท่านทั้งชาวอเมริกันอินเดียเนปาลเวียดนามญี่ปุ่นเป็นต้นโดยต่างตั้งใจมาร่วมจุดประทีปอันแสดงถึงสันติภาพที่เกิดจากใจและแผ่ขยายสู่คนรอบข้างซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งใจให้กับผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมบาหลีประเทศอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและพิธีจุดประทีปรำลึกซึ่งนับเป็นค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยความสงบความอบอุ่นและความประทับใจค่ะภายในงานได้จัดซุ้มรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยได้ประดับด้วยแสงเทียนท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและงดงามซึ่งผู้ร่วมงานทุกท่านได้มีโอกาสนำภาพและเขียนชื่อของบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อนำไปวางไว้ณแท่นรำลึกเพื่อร่วมอุทิศกระแสแห่งความเมตตาและบุญกุศลจากการเจริญสมาธิในค่ำคืนนี้จากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความมืดมนเพียงใดเราทุกคนสามารถร่วมกันเพิ่มแสงสว่างแห่งเมตตาความบริสุทธิ์และสันติสุขให้เกิดขึ้นได้และการมารวมตัวกันในครั้งนี้คือการร่วมกันจุดแสงแห่งความเมตตาให้ส่องสว่างแก่โลกจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำการเจริญสมาธิก่อนนำผู้ร่วมงานนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีพร้อมทั้งเจริญเมตตาภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วอันเป็นที่รักของทุกท่านส่วนช่วงท้ายของงานผู้ร่วมงานทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างสงบก่อนร่วมกันลอยประทีปดอกบัวลงสู่ผืนน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปล่อยวางความโศกเศร้าความอาลัยและส่งต่อความปรารถนาดีแก่ตนเองผู้เป็นที่รักและผู้ที่ล่วงลับทั้งหลายหลังจากเสร็จพิธีทุกท่านยังได้ใช้เวลาแห่งมิตรภาพร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มด้านผู้เข้าร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าค่ำคืนนี้เป็นช่วงเวลาที่นำมาซึ่งความสงบทางใจการเยียวยาภายในและซาบซึ้งในความเมตตาของคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมกันดูแลทุกรายละเอียดด้วยความเอาใจใส่ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาสู่บ้านที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ
คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง

้งที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดยะโสธรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง10อันดับที่7แก้วภูธร1อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสดชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้ผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัจจาทิฏฐาโนควรมีสัจจะตั้งมั่นอยู่ในใจสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธรรมภาสิตที่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทความว่าบุคคลพึงนำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรซะก่อนพึงพร่ำสอนผู้อื่นในภายหลังจึงจะไม่เศร้าหมองหากว่าภิกษุพึงทำตนเหมือนอย่างที่ตนพร่ำสอนคนอื่นภิกษุนั้นชื่อว่าฝึกตนดีแล้วเราได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากที่สุดมีเรื่องเล่าว่ามีกุลธิดาท่านหนึ่งในเมืองสาวัตถีมาขอบวชเป็นภิกษุณีมาบวชแล้วเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยได้ระยะหนึ่งเท่านั้นจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจบำเพ็ญสมณธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักของผู้บวชเข้ามาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งจิตใจท่านคิดถึงแต่การแสวงหาลาภสักการะญาติโยมอุปถากถวายของดีๆมาก็มักอวดภิกษุณีรูปอื่นแม้กระทั่งการบิณฑบาตก็ไม่

ชอบไปกับหมู่คณะได้แยกเดียวไปบิณฑบาตตามลำพังในสถานที่ที่ภิกษุณีรูปอื่นๆไม่ไปกันวันหนึ่งมีชาวบ้านนำอาหารประณีตอร่อยอร่อยมาใส่บาตรท่านครั้นกลับถึงวัดและได้ฉันบิณฑบาตนั้นแล้วก็เกิดติดใจในรสขึ้นมาจึงมีความคิดไม่อยากให้ภิกษุณีรูปอื่นรู้แหล่งแล้วกลัวจะไปแย่งบิณฑบาตกับตนอาจจะทำให้พลาดโอกาสที่จะได้อาหารอันประณีตอีกจึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับภิกษุณีทั้งหลายได้ชี้ถึงโทษของสถานที่อันหวงแหนของตนว่ามีถนนสายหนึ่งไม่เหมาะกับการเดินบิณฑบาตเพราะเต็มไปด้วยช้างม้าอะไรสุนัขพวกท่านไม่ควรหลงเดินเข้าไปอาจทำให้ได้รับอันตรายจากสัตว์เหล่านั้นได้เที่ยพูดกับภิกษุณีทั้งหลายทุกวันจนภิกษุณีนั้นไม่กล้าเหยียบย่างเข้าไปเหตุการณ์ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจภิกษุณีรูปนี้ก็เดินบิณฑบาตอย่างปลอดโปร่งสบายใจแต่เหตุการณ์ที่พูดคมคู่ภิกษุณีรูปอื่นเอาไว้ก็ได้เกิดขึ้นกับท่านจริงๆคือมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินบิณฑบาตตามปกติเหมือนทุกวันก็มีแพะตนหนึ่งวิ่งกับมาควิดท่านอย่างแรงแต่บาตรหลุดมือขาซ้ายหักล้มลงข้างถนนร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดฝ่ายชาวบ้านได้ยินเสียงร้องจึงได้เข้าไปช่วยกันปฐมพยาบาลประสานกระดูกให้จากนั้นช่วยกันยกขึ้นแคร่นำส่งถึงที่พักของท่านภิกษุณีทั้งหลายยังเป็นปุถุชนอยู่ทราบเรื่องเข้าก็หัวเราะเยาะและติเตียนว่าภิกษุณีรูปนี้เนี่ยเอาแต่เที่ยวบอกเขาว่าอย่าเข้าไปบิณฑบาตแถวนั้นมันอันตรายแต่ท่านกลับกับบิณฑบาตทุกวันน่าสงสารจริงๆความโชคร้ายท่านน่ะไม่ได้จบลงเพียงแค่กลุ่มของภิกษุณีกลับแพร่สะพัดกันไปถึงหมู่ภิกษุอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้เป็นหัวข้อสนทนาในธรรมสภาของเย็นวันนั้นว่าท่านทั้งหลายท่านทราบข่าวภิกษุณีถูกแพะขวิดขาหักไหมภิกษุณีรูปนี้เอาแต่สั่งสอนตักเตือนผู้อื่นแม้กับไปบิณฑบาตที่เต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายจำนวนมากแต่ตนเองกลับเข้าไปบิณฑบาตรูปเดียวทำให้ถูกหามออกมาขณะพูดคุยกันนั้นพระบรมศาสดาก็เสด็จมาถึงธรรมสภาพอดีได้ตรัสถามว่าพวกเธอกำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันอยู่ครั้นพวกภิกษุกราบทูลเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ให้ทรงทราบจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่ภิกษุณีรูปนี้เนี่ยมัวแต่พูดสั่งสอนผู้อื่นแต่ตนเองกลับไม่ทำอย่างที่สั่งสอนเขาจึงต้องประสบกับหายนะเข้าเสียเองเมื่อพวกภิกษุอยากฟังเรื่องในอดีตของภิกษุณีจึงตรัสไล่ฟังว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นนกอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์พอต่อขึ้นก็ได้เป็นจ่าฝูงของนกหลายร้อยตัวในนกฝูงนี้มีนางนกจันทานตัวหนึ่งได้ปลีกตัวออกไปหากินตามลำพังถึงป่าลึกซึ่งเป็นทางสัญจรของมนุษย์ที่ใช้เดินทางทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกันไม่เคยว่างเว้นแต่ละวันฉะนั้นเมื่อนางนกไปจิกกินข้าวเปลือกบ้างเมล็ดถั่วบ้างและธัญพืชต่างๆที่ร่อนจะเกวียนจนอิ่มก็เกิดความคิด
ไม่อยากให้นกตัวอื่นมาหา

ินแถวนี้กลัวจะแย่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของตนจึงได้บินเข้าไปพูดคุยกับนกตัวอื่นว่าไม่ไกลจากป่าแห่งนี้มีทางสัญจรอยู่ในป่าลึกที่พวกมนุษย์ได้ใช้เป็นเส้นทางทำมาค้าขายกันพวกท่านไม่ควรเข้าไปหากินบริเวณนั้นมันอันตรายเกินไปช้างม้าก็มากโคก็ดุร้ายยิ่งนกตัวไหนบินช้าอืดอาดก็ยิ่งไม่สมควรเข้าไปหากินแถบนั้นหรือจะโดนเหยียบโดนทับตายเสียเปล่านางนกจันทานที่บอกอย่างนี้นะเป็นประจำทำให้ได้ชื่อใหม่ในเวลาต่อมาว่าอนุสาสิกาแปลว่าผู้ตามสอนนกตัวอื่นวันหนึ่งขณะที่นางนกกำลังจิกกินข้าวเปลือกอย่างเพลิดเพลินหูก็ได้ยินเสียงเกวียนกำลังแล่นมาอย่างรวดเร็วจึงเหลียวมาดูก็คิดว่าเกวียนยังอยู่อีกไกลไม่จำเป็นต้องบินหลีกทางให้แต่นั่นเนิ่นให้เกวียนใกล้มาถึงตัวเสียก่อนจึงค่อยหลีกทางให้แล้วก็จิกกินต่อไปเรื่อยๆพอเกวียนแล่นมาจวนเจียนใกล้จะถึงก็รีบบินขึ้นแต่ก็ไปทันการนางนกได้ถูกล้อเกวียนทับแยกร่างออกเป็นสองท่อนนอนตายอย่างอเนจอนาถข้างทางฝ่ายนกโพธิสัตว์ไม่เห็นนางนกหลายวันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝูงจึงเรียกนกทั้งหมดมาประชุมแล้วซักถามว่าพวกท่านเห็นนกอนุสาสิกากันบ้างไหมก็ทราบว่าไม่มีนกตัวไหนเห็นนางนกอนุสาสิกาเลยญาณนกจึงได้ให้นกทั้งหมดช่วยกันแยกย้ายออกตามหาจนกระทั่งนกกลุ่มหนึ่งบินไปพบร่างของนางนกอนุสาสิกาที่นอนตายอยู่ข้างทางเกวียนก็พากันบินกลับมารายงานให้พญานกทราบนกโพธิสัตว์ฟังแล้วก็กล่าวขึ้นว่านางนกอนุสาสิกาได้แต่ปล้ำสอนแต่ผู้อื่นแต่ตนกลับไม่ทำอย่างที่พูดจึงต้องถูกล้อลดบทขยี้ขาดเป็นสองท่อนนอนตายอยู่ที่หนทางใหญ่รับลมศาสดาครั้นตรัสเรื่องนี้จบลงก็สรุปชาดกว่านางนกอนุสาสิกาในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุณีขาหักในบัดนี้ส่วนนกจ่าฝูงได้เป็นเราตถาคตนกบริวารทั้งหลายได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามเมื่อถูกความโลภครอบงำจะทำให้มีความตระหนี่หงแหนใจจะไม่เปิดกว้างแล้วก็ทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็ไม่อยู่ในร่องในรอยเพราะจิตใจมุ่งอยากจะได้อย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจผลเสียที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าจึงต้องประสบความหายนะละดูแต่ได้ไม่ดูเสียความโลภทำให้คนประสบกับความหายนะมามากมายนักต่อนักแล้วคนเราเนี่ยทำให้ความสำคัญในการศึกษาธรรมะไม่รู้จักการดำรงชีวิตที่ถูกวิธีไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้รู้เท่าทันกิเลสปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสของกิเลสจิตใจก็จะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเสื่อมถอยดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะใดก็ตามควรให้ความสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีทั้งทางกายวาจาและทางใจก็รีบแก้ไขปรับปรุงต้องรู้จักยับยั้ง

ช่างใจอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามอำนาจของกิเลสนิสัยที่แย่ๆต้องรีบแก้ให้ได้ในชาตินี้อย่าติดไปข้ามชาติชีวิตจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครั้นสอนตัวเองได้ดีแล้วจึงหาโอกาสแนะนำคนอื่นตามความสามารถที่เราจะทำได้การสอนคนอื่นนั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละอย่าไปทุกข์ใจเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราแนะนำให้ดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิจ๊ะแม้พุทธองค์ก็ยังตรัสว่าอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกหนทางสวรรค์นิพพานเท่านั้นใครอยากไปสวรรค์หรือนิพพานก็ต้องทำตามที่พระองค์ทรงแนะนำส่วนใครไม่เชื่อหรือไม่ปฏิบัติตามพระองค์ก็ไม่ได้ทรงท้อถอยหรือน้อยพระทัยทรงทำหน้าที่บรมครูอย่างเต็มที่จนถึงวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนมันสอนตนให้พ้นภัยจากอบายเห็นเกิดความสุขสบายในช่วงสั้นให้ทุ่มเทฝึกตนชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะได้เป็นที่พึ่งให้กับมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: การละครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีพระองค์ได้อย่างรู้ถึงความทุกข์กายทุกข์ใจของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรรูปหนึ่งที่ไม่อาจแสวงหาโมกขธรรมได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดให้ทุกนั้นบรรเทาลงด้วยตัวอย่างการมานะต่อสู้ในอดีตชาติของพระองค์เอง
1: ดูก่อนภิกษุแม้แต่เราในอดีต

0: ต่ชาติก็เจออุปสรรคขัดขวางขณะนั้นแม้จะสูญสิ้นราชสมบัติแล้วแต่เรายังตั้งมั่นในมานะไม่ท้อถอยกระทั่งภายหลังสามารถกลับไปครองราชได้เพราะมานะนั้น
1: มหาศิลวะชาดกพระราณสีนครใหญ่แข็งแกร่งและร่มเย็นดุจกันกับมหานทีที่โอบพระนครไว้ด้วยความรักชาวเมืองทุกวรรณะล้วนรักและศรัทธาในตัวมหาราชของเขายิ่งชีทุกคนแซ่ซ้องนามมหาศีลวราชด้วยความเคารพจากใจเสมอ
2: มหาราชของเราช่างสง่างามจริงๆเปี่ยมไปด้วยเมตตา
3: ใช่ๆพระองค์ทรงปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญทานบารมีไม่ได้ขาดเลยนะ
4: ท่านแม่ถ้าข้าโตขึ้นนะข้าจะเป็นคนดีเหมือนองค์มหาราชของเรา
5: โอ้ลูกข้าอายุแค่3ขวบแต่ฉลาดกว่าพ่อของเจ้าอีก
2: เจ้าอย่ามาประชดข้าได้มั้ยบทตอนเนี้ยเขาให้เทิดทูนมหาราชาไม่ได้ให้ประชดผัวไม่รู้เรื่องเลย
1: ด้วยจิตใจที่เปี่ยมเมตตาของพระราชาเป็นเหตุให้อำมาตย์คนหนึ่งในพระราชวังเหิมเกรงมิกลัวเกรงต่อกฎมนเทียนบานต่างๆในพระราชวงศ์ถึงขั้นบุกรุกเข้าไปในพระราชวังชั้นในเสมอแม้จะถูกจับได้หลายครั้งก็ไม่กลัวเกรง
6: เฮ้ยสาวสาวสวยๆทั้งนั้นเลยคนนั้นก็เอวบางร่างน้อยอุ้ยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็ขาวใสน้ำลายจะไหลเลยยังกับนางฟ้านางสวรรค์
7: ว้ายตามหมากแก่ลามกนั่นน่ะแอบเข้ามาอีกแล้ว
8: ตายแล้วองค์หญิงไปคะเสด็จเข้าไปข้างในก่อนเธอไปคะตะแก่งหนูมูนั่นน่ะแอบเข้ามาอีกแล้ว
9: พาองค์หญิงเข้าไปก่อนทางนี้ข้าจะจัดการให้เองหน่อยหัวงูนักใช่ไหมต้องโดนริดทั้งพรของข้าบ้างแล้ว
2: พระอาญามิผลเก้าอำมาตย์โรคจิตผู้นี้ทำผิดข้อหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบ่อยครั้ง

0: ดีกันมหาศีลวะ
1: ท่านพี่อย่าอารมณ์เสียสิคะเดี๋ยวหน้ามืดเป็นลมไปอีกอ่ะน้องไม่อยากหามท่านพี่นะน้องรังเกียจเออไม่ใช่ค่ะน้องหนักนะคะ
2: จ้าแค่เห็นหน้าเจ้าข้าก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วล่ะ
3: อำมาตย์ผู้นี้พกความแค้นพาเมียสาวเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาหลายวันแล้วก็มาถึงนครโกศลซึ่งมีพรมแดนติดกันเขาได้รับความช่วยเหลือจากสหายเก่าซึ่งเป็นเสนาบดีทหารจนสามารถได้เข้ารับราชการในแคว้นโกศลได้สำเร็จอำมาตย์ชั่วเมื่อได้เข้าเฝ้าพระเจ้าโกศลหลายครั้งก็ทำการยุแย่จนพระองค์หลงเชื่ออยากก่อสงครามยึดพาราณสีมาเป็นของตนทุกครั้งไป
2: เชื่อข้าพระองค์เถอะเจ้าเมืองพาราณสีน่ะอ่อนโผปีจะตายแค่มดตัวเดียวยังไม่กล้าข้าถ้ารบกันฝ่ายเราต้องชนะแน่ๆพระองค์พิจารณาดูเถอะเสียแรงเพียงน้อยนิดแต่ได้ราชสมบัติเต็มท้องบักครั้งอุ้ยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอโมหรือเปล่าท่านอมาตย์โลกเนี่ยยังมีคนดีอย่างนี้ด้วยเหรอเราไม่อยากจะเชื่อเลยมดตัวเดียวก็ไม่กล้าฆ่าเนี่ยนะเขาเป็นมหาราชาหรือนักบวชกันแน่เนี่ย
2: จริงๆพะยะค่ะถ้าพระองค์ไม่เชื่อก็ลองทดสอบดูให้มันรู้แจ้งได้เลยพะยะค่ะ
4: พวกเจ้าจงทำตามแผนข้าให้พวกเจ้าแกล้งปลอมเป็นโจรแล้วก็ไปปล้นสะดมพวกชาวพาราณสีพวกเจ้าจงยอมแพ้ให้กับทหารที่จับตัวพวกเจ้าไปแล้วก็ยอมรับผิดว่าเป็นเพราะความจนถึงต้องมาเป็นโจรข้าน่ะอยากรู้ว่ามหาศีลวะจะทำอย่างไรกับพวกเจ้า
5: ช่างเป็นแผนที่แยบยลสุดยอดเลยพะยะค่ะพระองค์อัจฉริยะจริง
2: ๆเรื่องเอาหน้านี่ไม่ได้กับใครจริงๆเลยลูกพี่เรา
3: แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของพระเจ้าโกศลโจรปลอมทั้งหมดถูกทหารพาราณสีจับกุมตัวไปพบมหาศิลวะได้ในวันหนึ่ง
5: ข้าน้อยผิดไปแล้วเพราะความจนข้นแค้นอดมื้อกินมื้อลูกๆ10ชีวิตไม่มีใครได้กินอิ่มสักวันเราแล้วก็เศร้าจนเกลียดถึงเป็นโจร
2: ลูกพี่เราแสดงได้แนบเนียนจริงๆยังกระดารา
6: ถ้าอย่างนั้นเราจะปล่อยพวกเจ้าไปแต่พวกเจ้าต้องสัญญาก่อนว่าจะเลิกประพฤติชั่วปล้นท้องถิ่นโดยเด็ดขาดเราจะให้พระคามอบทุนทำมาหากินให้ทุกคน

0: สาเสียงกันทำไมวะเนี่ย
1: ขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยสุจริตเถิด
2: พวกโจรพากันกลับมากราบทูลให้พระเจ้าโกศลทรงทราบถึงน้ำพระทัยอันดีงามของมหาศีลวะ
3: มหาศีลวะอ่อนปูกเปียกจริงๆพระเจ้าค่ะไม่กล้าหาญเข้มแข็งเหมือนพระองค์เลยสักนิดเทียบกันก็เหมือนฟ้ากับเหว
0: หัวหน้าเรานี่ช่างถนัดเรื่องเอาหน้าจริงๆประจบซะจนเราจะรับไม่ได้แล้วนั่นเนี่ย
4: ถ้าเช่นนั้นก็เหมาะเลยพระราศีต้องตกอยู่ในกำมือเราแน่ๆเอาท่านแม่ทัพเตรียมออกรบได้สะใจจริง
2: ๆกองทัพแคว้นโกศลกรีธาพลเข้าประชิดเมืองพาราณสีอย่างรวดเร็วด้วยหมายมั่นเอาราชสมบัติทุกอย่างของมหาศีลวะมาครอบครองทางด้านของมหาศีลวราชเมื่อทรงทราบถึงสงครามที่มาถึงเมืองก็ไม่ได้ทรงกลัวเกรงหรือโกรธาแต่อย่างใดด้วยน้ำพระทัยอันดีงามพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ทหารออกไปรบล้างผลาญชีวิตกันกลับเปิดประตูเมืองมอบบัลลังก์ให้โดยดุษฎี
4: อ่อนจริงๆยังไม่ได้ออกแรงเลยทำไมจึงได้สมบัติมาง่ายได้อย่างนี้ทหารจับพวกมันทุกคนมัดแล้วก็เอาไปฝังไว้ในป่าช้าผีดิบเป็นอาหารสุนัขจิ้งจอกซะ
3: ช่างเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมจริงๆพะยะค่ะพระองค์ช่างกล้าหาญแข็งแกร่งดุจหินผาจริง
0: ๆอีกแล้วไม่เคยพลาดจริงๆเลย

0: เรื่องเอาหน้าเนี่ย
1: ที่มากไปด้วยความโลภของพระเจ้าโกศลและความสะใจของอำมาตย์แก่ลามกที่สามารถแก้แค้นมหาศิลวะได้แต่ในป่าช้าที่เหล่าทหารและมหาศิลวะถูกจับมาฝังไว้นั้นช่างน่ากลัวยิ่งนักมีความสีหน้ามากมายรายล้อมเข้ามาเพื่อหวังกัดกินคนเหล่านี้เป็นอาหาร
2: ทุกคนต้องตั้งสติไว้ให้มั่นพวกเราต้องช่วยกันตะโกนขับไล่หมาป่าพวกนี้ไปพร้อมๆกันดังๆถ้าเราช่วยกันมันไม่กล้าทำอะไรแน่ๆเอาล่ะ1 2 3
3: ไปไปโอ้ยยิงยิงไปไปไปไปไปไปไปไ
4: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
1: เมื่อพวกหมาป่าเจอแผนขับไล่นี้หลายครั้งเข้าไอ้ตัวจ่าฝูงก็เลือกสีสันนี้เป็นผู้นำจะตั้งใจเล่นงานทำร้ายคนนั้นก่อนตามวิธีของสัตว์ป่าม
2: าสิเจ้ามากัดที่คอเราเลยผมยืดคอไว้รอเจ้าแล้วเข้ามาเลยข้าเจ้ารอ
1: เจ้าสุนัขหัวหน้าฝูงสอดปากเข้าใต้พระหนุ่มพริกตานั้นมหาศิลวราชก็ทรงกดพระหนุ่มหนีบหัวสุนัขไว้ด้วยพละกำลังทั้งหมด
2: นี่แน่อยู่ละไอ้หมาจ่าฝูง
1: เสียงร้องของหัวหน้าฝูงทำให้ฝูงสุนัขหนีเข้าป่าไปหมดในพริบตาตามด้วยไอ้ตัวหัวหน้าทิ้งไว้แต่รอยตะกุยดินที่ฝังร่างมหาราชไว้ซึ่งได้กลายเป็นหลุมกว้างจนทรงขยับพระวรกายขึ้นมาได้สำเร็จ
2: ขึ้นมาได้สักทีสงสารเจ้าหมาตัวนั้นเหมือนกันนะเนี่ยโดนเราหนีบซะเต็มแรงไม่รู้จะเจ็บอยู่หรือเปล่า
4: โอ้ยพระองค์อย่าห่วงหมาตัวนั้นเลยพะเจ้าห่วงหม่อมฉันดีกว่าหม่อมฉันจะตายอยู่แล้วโอ้ย
1: อีกด้านหนึ่งของป่าช้าสองตนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งความตายนี้มันตกลงแบ่งเขตอาหารกันไว้ชัดเจนแต่ในคืนนี้มีผู้นำศพมาทิ้งไว้ตรงเส้นแบ่งเขตจนเกิดปัญหาไม่สามารถตก
5: เฮ้ยศพเนี่ยมันต้องเป็นของข้าเว้ยหน้าไอ้ข้าเป็นสัญลักษณ์ว่ามันอยากให้ข้ากินมันมากกว่าเจ้า
6: ไม่ใช่มันเอาหัวมาไว้เขตข้าแสดงว่ามันเคารพข้ามากกว่ามันอยากให้ข้ากินมากกว่าเว้ยอย่ามั่วด้วย
5: ปัญหาเนี่ยยากเกินไปเราต้องไปถามบัณฑิตคนดีแล้วล่ะ
6: เออใช่ยากสุดๆไปเลยว่ะตอนเนี้ยมหาศีลวรรณอยู่ที่ป่าช้าท่านสมควรจะทำยิ่งนะเราให้พระองค์ตัดสินใจให้ดีกว่า
2: ปัญหาของพวกท่านเราจะตัดสินให้เองแต่ว่าเจ้าตนหนึ่งต้องไปนำพระขันจากที่บรรทมของเรามาก่อน
1: ยักษ์ตนหนึ่งสังแดงฤทธิ์ไปยังพระราชวังอึดใจเดียวก็หอบกลับมาพร้อมพระขันคู่บัลลังก์พระมหาศีลวราชทรงจัดการพาศพเป็นสองส่วนแบ่งให้ยักษ์สองตนอย่างเท่าเทียมกัน
5: โอ้ในที่สุดเราได้แล้วใจจังเลย
6: งั้นวันหลังเราแบ่งอย่างนี้ดีกว่าเว้ยเราไม่ต้องแบ่งเขตมันหรอกมันเหงาเหงามันดูไม่สมานฉันท์เลยอ่ะ
5: มาเถิดเราทั้งสองจะตอบแทนบุญคุณพระองค์ด้วยการพากลับกรุงพระนครเอง
6: ว้าเจ้าทหารทั้งหลายขึ้นหลังข้าได้เลยส่งถึงที
1: ่แล้วยักษ์ทั้งสองตนก็พาองค์มหาราชและขุนทหารทั้งหมดกลับกรุงพาราณสีส่งองค์มหาราชกลับสู่ห้องบรรทมในราตรีนั่นเองพระมหาศีลวราชทรงนำพระขันวางบนวรกายของพระเจ้าโกศลเพื่อปลุกให้ตื่นซึ่งเมื่อพระเจ้าโกศลทรงตื่นบรรทมก็ตกพระทัย
7: ฮะมหาศีลวะท่านเข้ามาได้อย่างไรกันท่านรอดชีวิตมาได้ยังไงเฮ้ยข้ามองไปหมดแล้วเฮ้ย
1: พระมหาศีลวราชตรัสเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าเมืองพระเจ้าโกศลฟังเมื่อทรงทราบเรื่องราวแล้วพระเจ้าโกศลก็ทรงเสียพระทัยว่าตัวเองเป็นมนุษย์แต่กลับไม่รู้คุณความดีของพระองค์สู้ยักษ์ซึ่งกินซากศพเป็นอาหารก็ไม่ได้ช่างน่าละอายยิ่งนัก
8: ข้าน่ะขอสรรเสริญพระเกียรติคุณพระมหาศีลวะและขอถวายราชสมบัติทั้งหมดคืนพร้อมให้สัตย์สาบานว่าจะไม่ประทุษร้ายและขอ

0: วายอารักขาพระองค์แล้วก็พลเมืองของพาราณสีไม่ให้มีอันตรายใดๆมาแผ่วพาน
1: เท่จริงๆเจ้าเหนือหัวของเราช่างมีน้ำใจนักกีฬาจริงๆ
2: หัวหน้าเชียร์มั่วแล้วมั้งครับมันไม่เกี่ยวกับกีฬาสักหน่อย
1: มันเป็นคำคมเจ้าเงียบไปเลยปะ
3: พระมหาศีลวราชเมื่อทรงรับราชสมบัติปกครองพาราณสีกลับคืนมาก็ทรงรำพึงอนุภาพความมานะต่อสู้ครั้งนี้ว่า
4: บุรุษผู้เป็นบัณฑิตย่อมมีความหวังไม่พึงเบื่อหน่ายผลแห่งความเพียรย่อมสำเร็จอย่างอัศจรรย
3: ์เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาชาดกจบแล้วภิกษุผู้ท้อถอยความเพียรก็มีกำลังใจบังเกิดปิติเข้าถึงพระธรรมในพุทธกาลอำมาตย์ชั่วร้ายเกิดเป็นพระเทวทัตขุนทหารพาราณสีเกิดเป็นพุทธบริษัทพระเจ้ามหาศีลวราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: วิริเยนะทุกขมัตเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทัสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อม

จะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้น
ตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ได้

โลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน

จะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศ

ล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราจะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมา

ันเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยัน

แล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆ นุ่มเบาๆจะไม่สบายให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธาวิสัพปโสเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

คุณพ่อของลูกเป็นผู้บริหารองค์กรครูในจังหวัดที่เรียกว่าศึกษาธิการจังหวัดคุณพ่อทุ่มเททำงานความด้วยความรับผิดชอบสูงซื่อสัตย์จึงเป็นคุณครูที่มีแต่คนรักค่ะคุณพ่อสนับสนุนการศึกษาลูกทุกๆคนให้อยู่ให้กินอยู่แต่พอดีกินพอดีอยู่พอดีมีอนาคตที่ดีโดยสนับสนุนการศึกษาตามความสามารถของแต่ละคนคุณพ่อเสียชีวิตเมื่ออายุ63ปีเพราะเป็นความดันโลหิตสูงทำให้เส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็เป็นอัมพาตคุณแม่ของลูกรับราชการครูเช่นเดียวคุณพ่อคุณแม่เป็นครูใหญ่คุณพ่อเป็นศึกษาธิการเป็นครูใหญ่ที่ใจดีมากเรียบร้อยพูดจาไพเราะคุณแม่ตักบาตรหน้าบ้านแล้วทำอาหารให้คนอื่นนำไปถวายพระที่วัดเป็นประจำนี่ถูกหลักวิชาคุณแม่จะไปวัดก็เฉพาะวันสำคัญทางศาสนาคุณแม่เสียชีวิตมาอายุ44ปีด้วยโรคมะเร็งเป็นเนื้องอกในมดลูกลูกมีพี่น้อง7คนหญิง5ชาย2ลูกเป็นคนโตคุณพ่อแม่จะฝึกลูกลูกให้อยู่ในระเบียบตั้งแต่เรียนชั้นประถมเหมือนเป็นเด็กนักเรียนประจำทำให้ลูกทุกคนแบ่งเวลาการเรียนและงานบ้านได้เป็นอย่างดีและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช้ชีวิตประหยัดไม่เที่ยวเตร่ลูกๆทุกคนรักการเรียนโตขึ้นก็มีงานทำที่มั่นคงได้เป็นผู้บริหารทั้งหมดทุกคน7คนน่ะยกเว้นคนที่6หลังจากลูกเรียนจบมัธยมต้นที่จังหวัดกระบี่ลูกกำลังจะเตรียม

ตัวไปเรียนต่อมัธยมปลายที่กรุงเทพแต่เพื่อนชายคนหนึ่งนี่สิซึ่งขณะนั้นจะเป็นแค่เพื่อนที่ไม่สนิทไม่เคยพูดกันเลยแม้เรียนห้องเดียวเขาเดินทางเข้ากรุงเทพก่อนและเขียนจดหมายไปถึงลูกเขียนก็ถามว่าจะไปกรุงเทพวันใดลูกเขาจะไปรับลูกติดสถานีรถไฟหัวลำโพงจดหมายนะจ๊ะจดหมายฉบับนั้นเผอิญส่งไม่ถึงตัวเจ้าของเคสคุณพ่อของลูกรับก่อนไปเปิดอ่านเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ให้ลูกอ่านหลังจากนั้นคุณพ่อเปลี่ยนความตั้งใจไม่ให้ลูกมาเรียนที่กรุงเทพเลยเพราะจดหมายฉบับนั้นทั้งที่ลูกเตรียมตัวพร้อมแล้วโดยตั้งใจจะไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเพื่อตั้งใจจะเรียนแพทย์ต่อไปในอนาคตที่สุดคุณพ่อก็ให้ลูกสอบชิงทุนครูทีนี้ก่อนสอบสิลูกก็ไปเจอจดหมายใต้หมอนของที่ใต้หมอนคุณพ่อจึงรู้สาเหตุว่าทำไมคุณพ่อมาให้ไปเรียนแพทย์ให้มาสอบชิงทุนครูลูกไปพลิกใต้หมอนเจอจดหมายพออ่านได้ทำให้ลูกเนี่ยโกรธเพื่อนคนนี้มากที่ทำให้ลูกไม่ได้ไปเป็นแพทย์ลูกจึงแกล้งสอบทุนครูเพื่อให้ได้ไปเรียนต่างจังหวัดไปเป็นนักเรียนประจำที่จังหวัดสงขลาแต่เพื่อนคนนี้ก็ยังเขียนจดหมายไปหาลูกที่โรงเรียนเป็นประจำเขียนเล่าสเปเฮละไปเรื่อยๆมาลูกได้ไปศึกษาต่อที่จังหวัดสงขลาในช่วงปิดภาคเรียนลูกก็ได้นัดเพื่อนสนิทในชั้นมัธยมไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สิ่งในปีนั้น2506ยังเป็นป่าทีนี้เพื่อนสนิทในชั้นมัธยมสิเขาก็ไปนัดนิสิตเกษตรคนหนึ่งเป็นมัคคุเทศซึ่งลูกไม่ทราบเลยว่าเป็นคนเดียวกับที่ลูกแค้นมากเขาจัดจักรยานไว้2คันเพื่อนๆ4คนนี่เขาซ้อนท้ายกันครบ2คันแต่ลูกนี่สิเขาจัดให้ซ้อนท้ายมกุเทศผู้เป็นจอดเจ้าของจดหมายนั่นแหละเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากเรียนชั้นมัธยมด้วยกันแต่ว่าจะแปลว่าอะไรก็ไม่สำคัญสำคัญว่าตอนนี้ลูกมีความรู้สึกที่ดีค่อยๆบังเกิดขึ้นพุทธนั้นมาเราก็ติดต่อกันด้วยทางจดหมายมาตลอดเห็นไหมล่ะแม่เนี่ยเห็นไหมในที่สุดเห็นไหมจ๊ะนี่บางครั้งช่วงปิดภาคเรียนเขายังใจกล้าไปเยี่ยมลูกที่บ้านไปเจอคุณพ่อถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยท่านจะทำถูกต้องจ้ะตั้งคำถามก่อนมาใหม่มาใหม่แต่ก็ไปอีกเข้าทางคุณแม่นี่เห็นไหมจ๊ะแล้วในที่สุดคุณแม่ก็เลยไปพูดให้คุณพ่อเข้าใจในที่สุดทั้งคุณพ่อกับแม่ก็เข้าใจและยอมรับว่าเขาเป็นคนดีจริงๆเพราะเขามีความดีเนี่ยซึ่งกว่าจะลงเอยกันได้ใช้เวลาถึง12ปีแห่งความเพียรพยายามเนี่ยเมื่อลูกไม่ได้เรียนแพทย์และต้องมาเรียนครูเพราะจดหมายของพ่อบ้านเป็นสาเหตุลูกก็เลยรักอาชีพครูมากไม่รู้ว่าดีงี้ลูกงี้เรียนมาตั้งนานแล้วนะเพราะเป็นอาชีพที่ได้ให้ความรู้และความดีแก่ลูกศิษย์บรรทัดนี้ต้องขีดไว้เลยลูกจึงทุ่มเทแรงใจแรงกายให้กับอาชีพครูมาตลอดชีวิตโดยได้สำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งครูในยุคนั้นยังสำเร็จปริญญาโทกันน้อยและลูกก็ได้เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังคมการทำงานของลูกอยู่ในแวดวงของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่แต่ลูกเป็นคนตัดสินใจเร็วเด็ดขาดดังนั้นลูกจึงมักจะได้เป็นผู้นำเสมอ

0: ลูกประสบอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ก็รอดได้ครั้งที่หนึ่งบริเวณชั้นมัธยมวิ่งไล่จับกับน้องล้มฟาดพื้นดินแข็งต้องรักษานานเกือบ2เดือนปวดท้องไม่มีแรงคุณพ่อต้องอุ้มตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวครั้งที่2นั่งรถประจำทางกับเพื่อนๆไปศึกษาต่อรถคว่ำจนสลบแต่ก็ฟื้นแล้วก็เป็นปกติค่ะครั้งที่3ขณะเรียนระดับปริญญาตรีเล่นฟุตบอลทีมหญิงของมสว.ขณะซ้อมเพื่อนเตะมาโดนส้นเท้าหลังทำให้เอ็นกระดูกขาดเดินไม่ได้เป็นเดือนปัจจุบันยังมีปัญหาที่ตาตุ่มด้านเท้าขวาครั้งที่4ก่อนคลอดบุตรคนที่2เพียง6วันลื่นล้มหน้าห้องน้ำศีรษะฟาดพื้นเกือบหมดสติจึงไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็ไม่ให้ทานยาอะไรเลยบอกให้กลับไปที่พักแล้วก็คลอดบุตรคนที่2ในวันที่15เมษายน2518สามีของลูกได้มาเรียนที่กรุงเทพในชั้นมัธยมปลายและเรียนต่อระดับปริญญาตรีคณะเกษตรสาขาสัตวบาลน้ำหายและเกษตรศาสตร์ทำให้ได้รู้จักกับเด็กคุณหลวงพ่อแต่ยังเป็นนิสิตจากนั้นได้ทุนไปศึกษาต่อด้านสาขาการนที่ประเทศออสเตรเลียสามีเป็นโรคไมเกรนตั้งแต่เป็นนิสิตเมื่อเขาแต่งงานกับลูกแล้วเขาก็ยังคงปวดที่ศีรษะอยู่เอ๊ะสงสัย คงขบคิดเรื่องความอ่อนหวานนานแต่เป็นโรคนี้มากว่า30ปีแต่ว่าเมื่อเข้าวัดพระธรรมกายและปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิกับพระเดชคุณหลวงพ่อมาปี41ทำให้โรคไมเกรนหายสนิทเห็นไหมจ๊ะสมาธิการปฏิบัติธรรมมีผลไมเกรนหายสนิทเลยคำถามคุณพ่อแม่และน้องสาวคนที่6ทำไมอายุสั้นมีบุพกรรมอะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนลูกทิศบุญทุกบุญและสร้างพระจำตัวให้คุณพ่อคุณแม่แล้วทำให้คุณพ่อแม่มีสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดีมีการศึกษาดีทุกคนในอดีตเคยเป็นพ่อแม่ลูกมาก่อนบ้างไหมคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้ตัวลูกเลี้ยงยากในวัยเด็กแล้วก็มีอุบัติเหตุในชีวิตเกือบตายหลายครั้งบุญอะไรช่วยลูกไว้ให้รอดชีวิตคะบุพกรรมอะไรที่ลูกไม่ได้เรียนแพทย์แต่ต้องมาเรียนครูซึ่งทำให้ได้สร้างบารมีต่างกันอย่างไรกับเป็นการเป็นแพทย์คะลูกมีผังการเป็นครูหนาแน่นไหมคะบุพกรรมอะไรที่ลูกต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือญาติลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตตลอดเวลาและลูกจะได้บุญอย่างไรคะบุพกรรมอะไรที่ทำให้พ่อบ้านไม่ได้บวชตั้งแต่หนุ่มทั้งที่เคยใกล้ชิดกับพระเดชคุณหลวงพ่อทั้งสองแต่ยังเป็นนิสิตขณะที่สามีได้มาบวชพระเมื่อปี43ทั้งลูกและลูกสาวได้มาใส่บาตรตลอดทั้งพรรษาเลยซึ่งมีทั้งพระบวชใหม่และพระเถระออกมาบิณฑบาตประมาณวันละ40รูปลูกและลูกสาวจะได้รับอานิสงส์อย่างไรคะเพราะปัจจุบันนี้นึกถึงบุญนี้ครั้งใดก็ยังปีติอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะและอีกบุญหนึ่งที่ปีติไม่รู้ลืมคือบุญที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จัดภัตตาหารถวายพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ในวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ค่ะบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกมีสามีที่ดีและมีลูกที่ดีทั้งสองคนไม่เคยสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่เลยค่ะลูกสามีและลูกลูกทั้งสองเคยเป็นพ่อแม่ลูกมาในชาติก่อนบ้างไหมคะชาติเทล่าพวกเราอยู่ที่ไหนทำหน้าที่อะไรคะและลูกสามีและลูกลูกทั้งสองคนเคยสร้างบารมีมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะบ้างไหมคะถ้าเคยได้สร้างบารมีมาอย่างไรคะลูกชายลูกจะได้บวชกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อไหมคะเขามีบุญบวชบ้างไหมคะอดีตชาติเขาเคยบวชกับหมู่คณะมาบ้างไหมและตัวลูกและลูกสาวจะมีโอกาสได้บวชกับหมู่คณะบ้างไหมคะต้องเป็นผู้ชายก่อนต้องสร้างบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเหตุใดทุกคนในครอบครัวจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายอย่างที่บุคคลทั่วไปสงสัยเลยแม้เพียงเล็กน้อยทำไมลูกและครอบครัวจึงชอบมานั่งในเรียนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามากกว่าการนั่งดูดาวทำอยู่ที่บ้านคะซึ่งอานิสงส์จะต่างกันอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาคุณพ่ออายุไม่ยืนมากเป็นเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะกำเนิดอดีต

ไปจ้างนักเลงไปดักตีหัวคู่อริจนตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าตายแล้วก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้าคุณแม่เป็นมะเร็งในมดลูกรักกรรมในอดีตเป็นคนเจ้าชู้ในชาติเป็นผู้ชายรวมกรรมปานาธิบาตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าสัตว์ขายและล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาในหลายหลายชาติมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายคนทันชั้นจตุมหาราชิกาได้บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาและบุญที่ทำตามประเพณีเป็นต้นได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติมากขึ้นจ้าน้องสาวคนที่หกกำเนิดชาติเป็นผู้ชายในอดีตได้ดื่มสุราฆ่าสัตว์เอาไว้เยอะรวมทั้งฆ่าคนด้วยอีกทั้งไม่ยอมจ่ายเงินค่าสุราที่ดื่มด้วยมารวมส่งผลให้เป็นโรคประสาทและอายุสั้นจ้าปฏิบัติอายุสั้นโรคประสาทพระสุราตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์นานแล้วภายหลังจากที่วนเวียนเป็นกายละเอียดที่มีอาการทางประสาทอยู่ระยะหนึ่งกระทั่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้กรรมเบาบางลงจึงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์จ้ะลูกมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเลี้ยงลูกให้มีชีวิตที่ดีมีการศึกษาดีเพราะตัวลูกมีบุญเลี้ยงดูบิดามารดาและบุญที่สนับสนุนการศึกษาให้แก่ลูกน้องและบริวารมาส่งผลจ้าในอดีตก็เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาบ้างจ้าแต่ก็ไม่ต่อเนื่องกันแต่มีอยู่หลายชาติที่เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันจ้ะในวัยเด็กลูกเป็นคนเลี้ยงยากและมีอุบัติเหตุในชีวิตเกือบตายหลายครั้งเพราะในอดีตลูกเคยสนับสนุนในการรบของทหารเมืองของตนที่ไปรบกับแคว้นอื่นโดยการส่งกำลังบำรุงและอนุโมทนาบาปคือมีความยินดีที่ทหารเมืองของตนฆ่าศัตรูได้มากกรรมดังกล่าวเป็นหลักกับบางครั้งที่ทุบตีฆ่าท่าบริวารอย่างรุนแรงบ้างมาเสริมแจ้ถึงเกือบตายตั้งหลายครั้ง6ครั้ง

ุญด้วยกันทั้งคู่แต่คนละแบบกันจ้ะนั่นมีดวงปัญญาที่นี่มีความแข็งแรงอายุยืนลูกต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือญาติลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆของชีวิตตลอดเวลาพระเป็นอัธยาศัยข้ามชาติติดตัวมาอีกทั้งเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่และชอบสงเคราะห์คนที่ลำบากจ้ะจะมีอานิสงส์ก็จะทำให้ไม่มีความตกยากจะไม่ได้โอกาสตกยากหรือหากมีวิบากกรรมทำให้ตกยากก็จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลอีกทั้งจะมีบริวารสมบัติเป็นต้นจะมีพวกพ้องบริวารพ่อบ้านไม่ได้บวชตั้งแต่ยังหนุ่มก็รู้อยู่เพราะเธอคนเดียวแต่กลับได้มาบวชช่วงสั้นตอนกรอนเปิดเกษมละในอดีตได้ทำหน้าที่กองเสบียงของหมู่คณะมาข้ามพบข้ามชาติ

ขณะที่พ่อบ้านในบวชมาได้มาบวชพระตัวลูกและลูกสาวได้มาใส่บาตรพระซึ่งมีทั้งพระบวชใหม่และพระเถระวันละ40รูปทุกวันตลอดพรรษาตัวลูกและลูกสาวจะได้อานิสงส์โดยย่อคือทานบารมีติดตัวไปจะทำให้มีสมบัติใหญ่มายังต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยด้วยบุญที่ทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในเนื้อนาบุญเช่นเดียวกันจะรวยมากทีเดียวนะใส่บาตรทุกครั้งทุกวันต่อกันเนี่ยจะปิดอบายไปสวรรค์จะได้อายุมีอายุยืนวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายกำลังใจมีปฏิภาณความเฉลียวฉลาดจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นต้นจ้าบุญที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดพัฒนาหารถวายพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานในวันสลายร่างคุณยายอาจารย์ก็จะมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นจากที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะคณะสงฆ์มาจากทุกทิศทั่วประเทศอีกทั้งจะมีสายบุญเชื่อมอยู่กับคุณยายอาจารย์อีกด้วยจ้ะคือไงก็ต้องไปเจอคุณยายอาจารย์อีกต้องเจอคณะสงฆ์อีกนี่ไม่ใช่ถ้าเราถวายทานแด่คณะสงฆ์จากทุกทิศทั่วประเทศบุญมันเป็นมหาสังฆทานเลยตัวลูกมีสามีที่แสนดีและมีลูกที่ดีทั้งสองคนซึ่งไม่เคยสร้างปัญหากับพ่อแม่เลยเพราะในอดีตตัวลูกเองก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มาก่อนอีกทั้งเวลาทำทานก็ทำด้วยความเคารพจึงทำให้มีลูกหลานบริวารอยู่ในโอวาทจ้ะอีกทั้งได้เป็นคู่บุญกันมากับสามีที่มีศรัทธาศีลทิฏฐิเสมอกันจึงอยู่ร่วมกันในชาตินี้ด้วยบุพเพสันนิวาสจ้ะตัวลูกและสามีและลูกทั้งสองคนก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาแบบกองเสบียงของหมู่คณะและเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นสามีภริยากันมาในอดีตดังกล่าวแล้วจ้าพุทธันดรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ้าพ่อบ้านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ในสำนักของพระราชาองค์ที่ออกบวชส่วนตัวลูกเป็นกุลธิดาสาวสวยในตระกูลสูงส่งเมื่อสุดสวยก็สุดหล่อมาเจอกันจึงเป็นสามีภรรยาเพราะนั้นพุทธนรที่ผ่านมาลูกก็ได้เป็นภรรยาของพ่อบ้านสุดหล่อนั่นแหละส่วนลูกทั้งสองคนฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะพุทธนรที่แล้วลูกทั้งสองก็เป็นลูกเหมือนชาตินี้เลยตัวลูกและสามีและลูกทั้งสองคนมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ทั้งบ้านเลยเป็นครอบครัวดุสิตบุรีลูกชายกับลูกเคยบวชช่วงสั้นบางชาติกับยาบางชาติกับบวชตลอดชีวิตกับหมู่คณะแต่ผังบวชยังไม่หนาแน่นถ้าผังเบียดเป็นข้าวกับผังกองเสบียงจ้ะถ้าตัวลูกและลูกสาวอยากบวชในอนาคตในชาตินี้ก็ต้องปรนนิบัติสามีให้ดีประดุจเทวดาอีกทั้งต้องเบื่อหน่ายในการครองเรือนด้วยและยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และตั้งสร้างสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วอธิษฐานจะให้ได้เป็นผู้ชายให้ได้บวชในภพชาติต่อไปทุกคนในครอบครัวลูกไม่เคยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวัดธรรมกายและหมู่คณะเลยเพราะมีใจศรัทธาที่มั่นคงและได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าได้รู้เรื่องราวเรื่องมโนปฏิทางของหมู่คณะดีจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยจ้าลูกและครอบครัวชอบมานั่งในโรงเรียนอนุบาลมากกว่าดูอยู่ที่บ้านเพราะมีบรรยากาศของนักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันเช่นเดียวกับนักเรียนทุกคนในห้องเท่านั้นแหละจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่149จากตอนที่แล้วฝ่ายมโหสถเมื่อรู้ว่าพราหมณ์เกวัฏกำลังจะมาหาตนจึงได้คิดอุบายต่างๆเพื่อเตรียมการต้อนรับแขกผู้มาเยือนให้เข็ดขยาดไปอีกนานแสนนานพราหมณ์เกวัฏออกจากท้องพระโรงแล้วก็ตรงมายังเรือนของมโหสถเพียงลำพังเมื่อมาถึงประตูชั้นแรกเกวัฏก็เอ่ยถามคนเฝ้าประตูว่าท่านมโหสถอยู่หรือไม่ล่ะเราจะพบได้อย่างไรกันว่าแล้วก็รีบเดินตรงไปแต่กลับถูกยามเฝ้าประตูกั้นไว้พลางกล่าวขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเนี่ยอย่าส่งเสียงเอ็ดอึงไปสิ

กระทั่งถึงประตูชั้นที่สองก็ถูกคนเฝ้าประตูกั้นทางไว้อีกแล้วถูกเตือนในทำนองเดียวกันกับเมื่อครั้งที่ผ่านประตูชั้นแรกเข้ามาเกวัฏถูกยามเฝ้าประตูแต่ละชั้นสั่งกำชับอย่างนี้จนถึงประตูชั้นที่7ทำให้ชักจะเลือดขึ้นหน้าเมื่อผ่านซุ้มประตูชั้นสุดท้ายมาแล้วเกวัฏก็ตรงเข้าไปในห้องโถงเห็นมโหสถนุ่งผ้าแดงนอนอยู่ก็พยายามเหลียวมองหาที่นั่งสำหรับตนแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่ต่าง

เกวัฏเห็นกิริยาอาการของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้ใจก็คิดว่าถ้าขืนตนยืนอยู่ในที่นี้ต่อไปนี่คงจะไม่ปลอดภัยแน่จึงกล่าวกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าลาละเมื่อกล่าวจบบริวารที่เฝ้ามโหสถก็ตรงรีเข้าไปหาเกวัฏตวาดเสียงกล้าวว่าแล้วก็ช่วยกัน

ของพระโรงแล้วถวายบังคมอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงรับสั่งถามว่าเป็นอย่างไรท่านเกวัฏท่านได้พบมโหสถแล้วหรือมโหสถพูดอะไรกับท่านบ้างล่ะนี่ก็คงอโหสิให้กันและกันแล้วกระมังมโหสถน่ะเขาได้ฟังข่าวมงคลแล้วเนี่ยมีความชื่นชมยินดีหรือไม่ล่ะเกวัฏขบฟันแน่นสีหน้าบ่งบอกถึงความอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดไม่เบิกบานแช่มชื่นเหมือนเมื่อครั้งก่อนแล้วกราบทูลว่าขอเดชะคนอย่างมโหสถไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะมโหสถเป็นคนถอยอยากกระด้างไม่น่าคบหาสมาคมด้วยเลยขนาดข้าพระองค์เป็นฝ่ายไปหามโหสถถึงเรือนแต่มโหสถไม่ยอมพูดจาเลยกลับทำเป็นใบ้หูหนวกไปเสียอย่างนั้นอย่าว่าแต่จะออกมาต้อนรับเลยแม้แต่ที่นั่งหน่อยนึงก็ไม่มีให้จะทักทายปราศัยสักคำก็ไม่มีคนอย่างนี้น่ะไม่ควรอยู่ในราชสำนักของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิธีหราชทรงสนับคำทูลของเกวัฏแล้วก็ทรงรู้สึกผิดหวังไม่น้อยที่เหตุการณ์ไม่ได้ราบรื่นตามที่ทรงคาดคิดไว้ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นคล้อยตามทูลของเกวัฏแต่ไม่ได้ทรงตรัสคัดค้านแต่อย่างใดเป็นแต่ทรงตรัสว่าเชิญท่านอาจารย์ไปพักผ่อนเถิดแล้วรับสั่งให้เจ้าพนักงานจัดหาที่พักรับรองให้แก่เกวัฏและคณะพร้อมพระราชทานทรัพย์ให้เป็นรางวัลตามสมควรหลังจากที่เกวัฏกลับไปยังที่พักแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ประทับอยู่ในที่นั้นเพียงลำพังพระองค์เดียวทรงใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่ครั้นแล้วจึงทรงดำริขึ้นได้ว่าธรรมดามโหสถบุตรของเราเป็นผู้เคารพในการปฏิสันถานยิ่งนักแต่เมื่อสักครู่นี้เกวัฏกลับฟ้องว่าไม่ได้รับการต้อนรับจากมโหสถเลยหากมโหสถไม่ยอมพูดคุยกับเกวัฏจริงๆเชื่อแน่ว่าคงเป็นเพราะมโหสถมองเห็นการไกลรู้ว่าการมาของเกวัฏในครั้งนี้น่ะมิใช่มาด้วยประสงค์ดีแต่เป็นการอ้างเอาความสัมพันธ์ขึ้นบังหน้าหลอกให้เราเดินทางไปปัญจาลนครแล้วจึงหาทางจับกุมตัวเราไว้เป็นแน่ทรงดำริดังนี้แล้วก็ยิ่งทรงหวาดหวั่นพรั่นพรึงในพระหฤทัยระแวงไปต่างๆนานาประทับนั่งเมอลอยเหมือนกำลังทรงตัดสินพระทัยอะไรสักอย่างแต่ก็ยังไม่อาจตัดสินพระทัยให้เด็ดขาดลงไปได้ไม่นานนักอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ใคร่จะทราบความเห็นของอาจารย์เหล่านั้นจึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะก่อนใครว่าท่านอาจารย์ท่านได้ทราบข่าวที่พระเจ้าจุลนีทรงยกพระราชธิดาให้แก่เราแล้วหรืออาจารย์เสนกะกราบทูลว่าทราบแล้วพระเจ้าค่ะแล้วท่านเห็นว่าอย่างไรเราควรจะไปหรือไม่ล่ะท้าวเธอทรงหาหรืออาจารย์เสนกะคิดว่านานๆครั้งน่ะพระราชาจึงจะตรัสถามตนสักคราวหนึ่งฉะนั้นจึงไม่ควรทำให้พระองค์ทรงผิดหวังคิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลคล้อยตามพระราชอัธยาศัยว่าควรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะกษัตริย์อื่นใดในชมพูทวีปเว้นจากพระองค์แล้ว

จะหาใครเสมอเหมือนพระเจ้าจุลนีนั้นไม่มีเลยดังนั้นการที่พระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานพระราชธิดาให้แก่พระองค์นั้นนับเป็นข่าวมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะก็ในเมื่อสิริมาถึงพระองค์แล้วจะมัวทรงรอช้าอยู่ใหญ่การปล่อยให้นารีรัตนะที่งามพร้อมเช่นนี้ถูกปล่อยไปน่ะหาควรไม่พระพุทธเจ้าค่ะแล้วอาจารย์เสนกะก็กราบทูลทิ้งท้ายเป็นทํานองเย้าเล่นว่าหากพระองค์เสด็จไปปัญจาลนครพวกข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอตามเสด็จด้วยเมื่อนั้นก็จะพลอยได้รับบำเหน็จรางวัลเป็นผ้าผ่อนแผลพลันและเครื่องประดับต่างๆจากปัญจาลนครด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิฑีหราชทรงสดับคำตอบของอาจารย์เสนกะก็ทรงดีพระทัยยิ่งนักท้าวเธอจึงลองตรัสถามอาจารย์ที่เหลือตามลำดับครั้นแล้วก็ทรงได้รับคำตอบในทํานองเดียวกันทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดกราบทูลทัดทานเลยเมื่อเป็นดังนี้ท้าวเธอก็ทรงคลายความระแวงพระทัยและทรงปักพระทัยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครตามคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลนีจะเห็นได้ว่าการมีที่ปรึกษาที่รู้เท่าไม่ถึงการมุ่งเอาแต่ประจบประแจงเจ้านายเพื่อประโยชน์ส่วนตนจะเป็นเหตุนำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในภายภาคหน้าดังเช่นอาจารย์ทั้งสี่ที่กำลังจะชักนำให้พระเจ้าวิเทหราชเดินทางไปสู่ความตายส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้ทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงปักพระทัยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครนั้นจะสามารถห้ามมิให้พระองค์เสด็จไปได้หรือไม่โปรดติดตาม

พระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคมพุทธศักราช 2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชินโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันมีเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและท่าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องดี

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาถหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้เรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: ติภาษาบาลีรวมด้วยคำพระพิชิตมารการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีลองหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎก

0: ด้วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
2: อิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
3: จตุปัจจัยไทยธรรม
2: จตุปัจจัยไทยธรรม
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: แด่พระภิกษุสงฆ์
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห่วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ผู้ด้ามขวาน

จากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Bull News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหากาตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยายไปทั่วโลกเพราะการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนับเป็นมหาทานบารมีที่ส่งผลยาวนานสายบุญของท่านก็จะหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเป็นเสบียงติดตัวไปทุกภพทุกชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID จันเพ็ญ072
0: ปิดท้ายวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้แล้วมาร่วมบุญกันนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติและใช้กันไปตลอดเวลาทุกอนุวินาทีบุญเก่าหมดไปทุกวันถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่เราก็หมดอายุไขเราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวันบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวันในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่10ค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

อานีได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยโครงการบวชพระนานาชาติ AEC และผู้นำพุทธโลก WAB รุ่นที่10ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายประเทศอาทิเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามอินเดียเนปาลศรีลังกา

เริ่มด้วยนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ประคองผ้าไตรร่วมเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยใจที่สงบนิ่งก้าวเดินอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามด้วยความปลื้มปิติในบุญใหญ่ก่อนที่นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาเจดีย์ท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาภาคสายเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

ไหวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองได้มอบผ้าไตรให้แก่นาคธรรมทายาทในช่วงพิธีกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของนาคธรรมทายาทผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์หน่วยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอบรรพชาพร้อมทั้งได้เข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์และเปลี่ยนผ้าครองในการเข้ารับศีลและขอสรณคมเป็นสามเณรผู้สะอาดทั้งกายวาจาใจในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทโดยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันน้อมถวายบาตรเพื่อเป็นเครื่องบริการแก่สามเณรใหม่ด้วยความเคารพและเลื่อมใส

0: ที่พระอาจารย์ท่านบอกแล้วยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่ครับความซาบซึ้งใจมันบอกไม่ถูกนะครับมันตื้นตันใจตั้งแต่ลูกขอเข้ามาตาซึมเลยนะครับตัวเองก็เคยมาบวชที่นี่มาหลายปีก่อนเดี๋ยวกระทั่งมาถึงขาลูกมาบวชบ้างดีใจมากนะครับที่บุตรชายจะได้มาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีกคนหนึ่งนะครับเหมือนกับพ่อ
1: ทุกครั้งที่มาร่วมงานบวช

0: หลวงพ่อธรรมชโยและก็วัดพระธรรมกายนะคะที่จัดโครงการบวชนะคะอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะแล้วก็หลายโครงการด้วยทำให้ทุกคนทั่วโลกนะคะได้มาบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันนะคะแล้วก็ทำให้ญาติโยมนะคะยังอยู่ในศีลในธรรมทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะก็เวลาเห็นทีไรนะคะปลื้มปีติแบบเหลือล้น
1: ด้านธุดงค์คัสถาล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงธุดงค์คัสถาล้านนาโดยมีสาธุชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนณธุดงค์คัสถาล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยสาธุชนในพื้นที่ภาคเหนือที่พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคมกันอย่างเนืองแน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดธันรบโชติวังโสประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม

อาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะที่วัดป่าอุบลแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมสัมมนาโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดงานบุญกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปีนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสำหรับพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระมหาเสถียรสุวรรณทิโตปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดป่าอุบลแก้วกล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทเพื่อสร้างกำลังใจแก่คณะสงฆ์โดยเน้นการสร้างเครือข่ายพระภิกษุและสามเณรในพื้นที่เพื่อร่วมกันชักชวนผู้มีศรัทธาเข้ารับการอุปสมบทพร้อมตั้งเป้าพัฒนางานสร้างศาสนทายาทผลักดันการบรรพชาสามเณรและการศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีพระมหาปริยัติธรรมเกิน200รูปให้สำเร็จณวัดป่าอุบลแก้วจากนั้นพระฉันทวัฒน์สุรปัญโญประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีได้ชี้แจงนโยบายโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยประจำปี2569พร้อมทั้งได้อธิบายแนวทางการดำเนินงานเงื่อนไขการรับกฐินการส่งผลการดำเนินงานตลอดจนแนะนำโครงการอบรมต่างๆที่จะสนับสนุนการทำงานของคณะสงฆ์ในพื้นที่ตลอดทั้งปีช่วงต่อมาพระครูสังฆรักษ์ระเนตรสมิทธิโกเจ้าคณะตำบลบ้านเต่าอำเภอบ้านแท่นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนแท่นตะวันและประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จจากการดำเนินงานในปี2568ที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดชัยภูมิสามารถสร้างพระบวชใหม่ได้จำนวนมากถึง357รูปคว้าอันดับหนึ่งของประเทศโดยเน้นแนวคิดสำคัญว่างานใหญ่ไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมสร้างความเข้าใจร่วมกันและแบ่งเป้าหมายให้ทุกวัดร่วมรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในช่วงท้ายของการประชุมได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญเฮงปัญญาสิริปเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดคำเขื่อนแก้วได้แสดงโอวาทให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ทุกวัดพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการชวนบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยกล่าวถึงรูปแบบการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายว่าเป็นต้นแบบที่พิสูจน์ผลสำเร็จมาแล้วและพร้อมสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อชักชวนผู้มีศรัทธาเข้าสู่การอุปสมบทอย่างเต็มกำลังโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเต็มไปด้วยความอบอุ่นความร่วมมือและพลังแห่งกัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมทุกท่านต่างได้รับความรู้แนวทางการทำงานและกำลังใจพร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของตนด้วยความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างคนดีสู่พระพุทธศาสนาและผลักดันเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในปีพุทธศักราช2569นี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธนอร์ดไรน์เวสต์ฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรวิลฟริดโพเคเมอร์และกัลยาณมิตรดวนโมกขรัตน์เป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทัยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้า

สู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสำเนียงดักลาสและกัลยาณมิตรคัชราพรไทเซนนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสิริวันไฮเนนและกัลยาณมิตรสายบัวเอเบลิงพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรกัลยาณมิตรสมจิตโชเดอร์และกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรเสน่ห์เพนบุญและกัลยาณมิตรประคองยอดแวชัดส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิชเกนและกัลยาณมิตรพัชราชมิตรพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาจำนวนมากค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะประธานกองบุญต่างๆได้น้อมนำเทียนพรรษากองบุญแสงสว่างและผ้าไตรจีวรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยกลั่นใจใสๆร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรสุนีเวสีกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรพรสุดาเบอร์ตันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างโดยมีกัลยาณมิตรเอมี่ลิวสุวรรณและกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้พระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนากับคณะประธานกองบุญต่างๆและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญในวาระพิเศษเช่นนี้รวมถึงได้ให้โอวาทในวันเข้าพรรษาให้ทุกท่านหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งยวดตลอด3เดือนในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมและจุดประทีปกว่า 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประภาสประภาโสประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยส่วนกัลยาณมิตรลอเรนดาบินเป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจากนั้นพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงได้นำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปโดยมีประธานเอกคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์พร้อมกันนี้สาธุชนได้จุดประทีปแก้วและร่วมกันจุดโคมลาน 5,000 ดวงแปลอักษรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแสงประทีปนับพันดวงได้ทยอยสว่างสวัยขึ้นพร้อมกันท่ามกลางความมืดส่องประกายสะท้อนความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวพุทธในต่างแดนซึ่งในวันนี้มีผู้มีบุญหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมงานจำนวน144ท่านทั้งชาวอเมริกันอินเดียเนปาลเวียดนามญี่ปุ่นเป็นต้นโดยต่างตั้งใจมาร่วมจุดประทีปอันแสดงถึงสันติภาพที่เกิดจากใจและแผ่ขยายสู่คนรอบข้างซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติและทราบ

ซึ่งใจให้กับผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมบาหลีประเทศอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและพิธีจุดประทีปรำลึกซึ่งนับเป็นค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยความสงบความอบอุ่นและความประทับใจค่ะภายในงานได้จัดซุ้มรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยได้ประดับด้วยแสงเทียนท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและงดงามซึ่งผู้ร่วมงานทุกท่านได้มีโอกาสนำภาพและเขียนชื่อของบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อนำไปวางไว้ณแท่นรำลึกเพื่อร่วมอุทิศกระแสแห่งความเมตตา

ไปแล้วอันเป็นที่รักของทุกท่านส่วนช่วงท้ายของงานผู้ร่วมงานทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างสงบก่อนร่วมกันลอยประทีปดอกบัวลงสู่ผืนน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปล่อยวางความโศกเศร้าความอาลัยและส่งต่อความปรารถนาดีแก่ตนเองผู้เป็นที่รักและผู้ที่ล่วงลับทั้งหลายหลังจากเสร็จพิธีทุกท่านยังได้ใช้เวลาแห่งมิตรภาพร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มด้านผู้เข้าร่วมงานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าค่ำคืนนี้เป็นช่วงเวลาที่นำมาซึ่งความสงบทางใจการเยียวยาภายในและซาบซึ้งในความเมตตาของคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่านที่ร่วมกันดูแลทุกรายละเอียดด้วยความเอาใจใส่ทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาสู่บ้านที่แท้จริงอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดหนองคายอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดยะโสธรค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง10อันดับที่7แก้วภูธร1อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะรวมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตชัดอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้ผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสัจจาทิฏฐาโนควรมีสัจจะตั้งมั่นอยู่ในใจสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งแล้วก็เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้วันที่7สิงหาคมนะก็เราเข้าพรรษามาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมก็เท่ากับผ่านเทศกาลเข้าพรรษามาได้9วันก็ถือว่าบรรยากาศของบุญเข้าพรรษาก็ยังไม่จางหายไปเท่าไหร่วันนี้หลวงพี่ก็เลยถือโอกาสมาพูดในหัวข้อเรื่องเทียนธรรมนำสันติสุขนะเทียนธรรมในที่นี้ก็หมายถึงเทียนพรรษานั่นเองนะส่วนคำว่าเทียนพรรษาการถวายที่พรรษาหรือเทียนธรรมเนี่ยจะนำสันติสุขมาสู่พวกเราอย่างไรเดี๋ยวค่อยรับฟังติดตามกันนะตอนนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้มาถึงเวลาสำคัญที่จะมารับฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ในวันนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าหนุ่มศรีราชามาบุกเบิกอยุธยาจนรุ่งเรืองโอ้หลวงพี่ก็อยากทราบเหมือนกันนะหนุ่มศรีราชาท่านใดเนาะที่มีความเก่งกาจสามารถจนบุกเบิกอยุธยาจนรุ่งเรืองได้นะขอเชิญติดตามรับฟังทบทวนว่าของคุณครูไม่ใหญ่นะเชิญจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้ายิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: Do you love me, boy?

0: เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้บ้านใหม่ครับ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นพยังไรก็จะตั้ง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มานี่มานี่แม่นี่มานี่มานี่แม่นี่มานี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
1: ครับ
0: คือคาถา
1: ส่วนที่จะ072ให้

0: ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ถามอย่างนี้จ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็น
0: สวัสดี

0: วันถีโลกไปทุกชาติเลยจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ลูกทุกคนให้ได้กระถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สา

0: นักเรียนอนุบาลใครชอบไปเที่ยวหาความสุขจากการไปภูเขาทะเลน้ำตกกันบ้างจ๊ะหาความสุขจากการดูหนังดูซีรีส์บ้างล่ะดีใจอย่าไปเสียเวลากันอย่างนั้นเลยนะเพราะอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนี่จ้ะความสุขแท้จริงอยู่ที่ศูนย์กลางฐานที่7เป็นคลังแห่งความสุขที่เข้ารหัส072โดยวิธีการแตะเบาๆเราก็หาความสุขได้ง่ายๆอย่างนี้เองก่อนหนึ่งเราจะต้องรู้จักแหล่งความสุขก่อนแล้วรู้ว่าจะเข้าถึงด้วยวิธีการอย่างไรถ้ารู้วิธีก็ง่ายถ้าไม่รู้วิธีก
1: ็
0: ยากมนุษย์มัวจะไปหาความสุขนอกตัวหาเท่าไรก็ไม่เจอแล้วสิ่งที่เขาเจอคืออะไร
1: ความเพลินความเสียแล้วก็ปล่อยไปเลย
0: แล้วเวลาชีวิตก็หมดไปวันๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ความสุขภายในความสุขที่ไร้กังวลไม่มีห่วงหาอะไรเลย
1: ค่ะ
0: สิ่งที่มนุษย์อยากได้มากที่สุดคือความสุขแล้วแหล่งความสุขก็อยู่ที่ศูนย์กลางกาย
1: ฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือค่ะ
0: จ้าซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เรานั่งนอนยืนได้อย่างมีความสุขเพียงแค่แตะเบาๆแบบโอลิทัสชาวโลกรู้แต่อยากให้มีสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้จะทำไงเลยมีวิธีการที่ดีสุดที่จะทำให้โลกเกิดสันติสุขได้ก็คือมนุษย์ต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่นำมารวมกันกายเรามีไหม
1: มี
0: มีใจไหม
1: มี
0: นี่ก้าวกายกับใจมารวมกันเท่านั้นง่ายแค่นี
1: ้
0: ไม่ต้องไปถึงเงินสีทองแสวงหาเลยวันใดที่กายกับใจมารวมกันได้วันนั้นความสุขยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้น
1: สาธุ
0: เป็นความสุขที่มนุษย์โหยหามากนะจ๊ะเพราะนั้นถ้าเราได้เจอแล้วต้องรักษาไว้ต้องหวงแหนไว
1: ้
0: มนุษย์มัวแต่ไปโหยหาความสุขจากแหล่งที่ไม่มีทั้งๆที่แหล่งแห่งความสุขล้วนมีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดแต่ไปหานอกตัวมันก็เหลือเชื่อเหลือเกินนะจ๊ะสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาอยู
1: ่
0: คือความสุขที่แท้จริงไปหาสักไกลเลยแต่ปรากฏว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ใกล้ที่สุด
1: ค
0: ืออยู่ในตัวของเรานั่นเอง สิ่งที่เราหรือมนุษย์ทั้งหลายไปแสวงหา จริงๆแล้วก็อยู่ในตัวของเรามีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว แต่เราไม่รู้กันทั้งนั้นเองแล้ววิธีการก็มีมาสั่งสอนกันมาตั้งยาวนาน นี่จะรุ่นต่อรุ่น

论的论论嘛，论个老辣这个，老布这个传嘛难了，你呢？就แค่นั้นเองแต่ทำไมเรายังไม่เจอเพราะเรายังไม่ได้ทำหรือทำก็ทำไปงั้นๆน่ะกระดอกกระเดกกระดอกเดียวฮะมันก็ไม่ได้ถึงสักทีมันก็ต้องทำกันอย่างจริงจังอย่างถูกหลักวิชาสบายนะหยุดนิ่งเฉยเดี๋ยวเราก็เจอสุขที่แท้จริงด้วยตัวของเราเองเนาะเพราะสิ่งที่สแสวงหาจริงๆแล้วอยู่ในตัวของเรานี่ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่นอกโลกนอกจักรวาลหรือนอกตัวอยู่ใกล้แค่นี้เอง

รู้ตรงนี้หรือรู้แล้วไม่ทำเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่หยุดได้นี่ก็เสียชาติเพราะฉะนั้นอย่ามัวไปหาสิ่งที่มันไม่สำคัญนอกตัวนะจ๊ะเพราะสิ่งที่สำคัญนั้นอยู่ในตัวและต้องหยุดอย่างเดียวจึงจะเจอหยุดเป็นตัวถ้าไม่หยุดเด็ดไปอีกหลายชาติเลยเนี่ยดังนั้นถ้าเราอยากเข้าถึงความสุขอย่างง่ายๆก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่าไปทำแบบลำเข็นลำเข็นไม่ได้เลยนะจ๊ะเมื่อใจเรามีความสุขก็จะพบแหล่งความสุขคือนิพพานังปรมังสุขังเข้าถึงนิพพานเป็นบรมสุขสุขดีที่หนึ่ง

วันนี้ก็มีเรื่องจากนมศรีราชาหมอบุกบดอยุธยาจนรุ่งเรืองเปิดรายการได้เพลงอ๋อแต่ก่อนมีอยุธยาเมืองเก่านะวันนี้ฟังอยุธยาเมืองธรรม

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูสมุธีรพงษ์ธีระวังโสประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานโซนกลางหนึ่งและเป็นเจ้าวาดวัดป่าโคครับ
1: สาธุ
0: ไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะองค์นี้เนาะนี่โอ้โหอ๋อเป็นสมภารวัดป่าโคเลยจ้ะ
2: ครับหลวงพ่อครับ
0: มันเป็นไงวัดป่าโค
2: ครับเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาครับหลวงพ่อครับแล้วก็ที่ชื่อวัดป่าโคเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาเอาโคมารวมกันค้าขายครับตลาดสมัยก่อนก็จะเรียกป่าครับ
0: อ๋อตลาดสมัยก่อนเรียกป่า
2: ครับ
0: อ๋อป่าโค
1: ป่าโค
0: อ๋อกับผมก็วัดครั้งแรกปีพุทธศักราช2538โดยการชักชวนของเพื่อนชมรมพุทธแห่งมอบุรพาการมาวัดในยุคนั้นต้องนั่งรถอาศัยฐานได้กี่ต่อ5ต่อใช่จ้ะรวมแล้วกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงพกพาหัวใจสีขาวผ่านถนนลูกรังสีแดงเมื่อมาถึงวัดก็จะผ่านซุ้มโค้งแห่งคำตอบและเป้าหมายชีวิตนั่นคือซุ้มโค้งที่เขียนว่า
3: เราเกิดมาสร้างบารม
0: ีและอีกซุ้มหนึ่ง
3: ทำความดี
0: เป้าหมายชีวิตถูกต้องจ้ะผมน่ะมารับบุญ

0: เป็นอาสาสมัครคอยต้อนรับสาธุชนตรงซุ้มโค้งนั้นทุกวันอาทิตย์เลยครับดูสิผมอยู่ตรงไหนนะผมครับผมครับอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวจะให้นักเรียนสันนิษฐานนี่จ้ะอ๋อผมครับนั่นนะอ๋อแม่ก็เขียนงี้เลยไม่ได้สันนิษฐานเลย
1: บอกก็บอกแล้ว
0: ครับพอปิดเทอมภาคฤดูร้อนผมยังได้มาบวชธรรมทายาทในรุ่น24สาธุบวชแล้วก็ซึ้งติดตรึงใจอยากอยู่แต่ในผ้าเหลือง
1: สาธุ
0: ตอนได้โครงการทำราชการก็ได้แจ้งว่าเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังเรียนไม่จบสามารถดับเรียนและบวชต่อได้อ้าวแล้วจะไปเรียนทันเขาเหรอ
1: ไม่เป็นไรครับเรียนทางธรรมก่อนเรียนทางธรรมก่อนคร
0: ับ เรียนทางธรรมก่อนนะ
1: คร
0: ับ ก็ผมตั้งใจอยากจะบวชต่อไปเรื่อยๆเป็นอย่างมากแต่อนิจจังอนิจจาองค์มารดา
1: องค์มารดาองค์มารดา
0: ผู้บังคับบัญชาสูงสุดไปจำบ้านไม่อนุมัติแม้จะอนุโมทนา
1: แต
0: ่
1: ไม่อน
0: ุ
1: ม
0: ั
1: ติ
0: พร้อมมีคำสั่งว่าจงไปเรียนต่อให้จบซะก่อนนี่เนาะถ้าก็มีเหตุผลนะเรียนยังไม่จบแล้วบวชทำไมไปเรียนให้จบซะก่อนตอนนั้นก็ผมก็ยังไม่รู้จะหาคำคมใดมาทัดทายจึงจำใจต้องพกพาความเสียใจออกไปเรียนต่อไม่เสียใจไม่เสียและบอกกับตัวเองว่าบุญเรายังน้อยไม่น้อยไม่น้อยบุญกำลังช่วยให้ประสบความสำเร็จในวันเวลาต่อมาเนาะแต่ตอนนั้นลำพึงกับตัวเองบุญเรายังน้อยอุปสรรคยังมาขัดขวางอุปสรรคแปลว่าใกล้
1: สวรรค์
0: ต้องสั่งสมบูรณ์ให้มากๆอ่ะก็ดีนี่สอนตัวเองได้จ้ะเพื่อจะพิชิตใจมารดาให้ได
1: ้
0: โอ้จะสั่งสมบูรณ์นี่นะให้มารดาท่านเข้าใจจริงๆท่านเข้าใจแต่ท่านยังไม่อยากจะเข้าใจอยากให้ไปเรียนให้มันจบๆซะก่อนโอ้นี่หัวใจมารดาน ับจากวันนี้ก็ผมก็ตั้งใจสั่งสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วและอธิษฐานจิตตอกย้ำทุกวันเราสันนิษฐานที่ว่าท่านอธิษฐานวันละกี่รอบห้ารอบจ้าอาศัยนิษฐานรอบที่หนึ่งอธิษฐานตอนไหนหลังสวดมนต์เช้าอารอบที่สองอธิษฐานตอนไหนก่อนทานข้าวเช้านี่นะหลังนึกหลับตาบูชาครับอารอบที่สามอธิษฐานตอนไหน
1: ก่อนข้าวเที่ยง
0: อาจารย์ก่อนอาหารกลางวันอารอบที่สี่อธิษฐานตรงไหน
1: ก่อนวันเ
0: ช้านี่จะหลังทำวัดเย็นเนาะแล้วรอบที่ห้าล่ะถูกต้องจ้ะก็ผมอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันเลยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง2ปีเต็มตั้งเป้าหมายเดียวคือขอให้ได้กลับมาบวชอีกครับและได้กลับมาไหม
1: ได้กลับมา
0: ได้กลับมาบวชเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้จ้ะพอเรียนปี4ก็ผมได้เป็นประธานชมรมพุทธทำกิจการอย่างลุยหนักจัดเต็มเพื่อเสริมแต้มบุญให้เข้มข้นผมจริงจังงานชมรมมากจริงจังงานมากจนเครียดแคเรียเอียดนี่นะและเปลี่ยนโหมดไปเป็นพี่เลี้ยงยุวะกัลยาณมิตรได้ซึมซับความใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กๆเหมือนได้ล้างพิษจากความเครียดออกจากสมองจะหมดเลยครับโอ้ดีจัง ความใสของเด็ก

0: ับทำให้ความเครียดละลายสูญพันธุ์ไปเลยจนกระทั่งเรียนจบก็ผมจึงวางแผนเตรียมเข้าวัดแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ขัดใจแม่อยู่เหมือนเดิม
1: ค
0: ือขัดใจแม่ใสนี่นะหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพื่อนๆจึงได้เล่าเรื่องย้อมใจให้ฟังว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม
1: ้
0: เธอเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่โดนขัดขวางมันเป็นเพียงแค่บททดสอบประจำเส้นทางเท่านั้นดูซิจะผ่านบททดสอบไหมในอดีตการนานมาแล้วโอ้พูดถึงไม่นู่นเลยเนาะได้มีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้โหซึ่งเป็นหนุ่มชนบุรีที่มีกลืนถามว่าก็ไปสนับสนุนที่เขาวัดเหมือนกันนี่นะดูที่มีกลืนนี่เป็นไงเน
1: า
0: ะท่านชื่หลวงพี่ชูพงธรรมิโกไหนไหนยกมือสิองนี้เนาะปัจจุบันท่านบวชได้3พรรษาแล้วเอ้ย30พรรษาแล้วโ
1: อ
0: ้ท่านมีวิธีให้กำลังใจตนเองดังนี้คือดูนะวิธีการให้กำลังใจของท่านนะท่านจะไปยืนอยู่หน้ากระจกอย่างองอาจและยิ้มให้กับตัวเองให้สดชื่นแล้วก็บอกตัวเองว่าเราเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีนี่เน
1: า
0: ะแค่นั้นยังไม่พอดูกระจกไปก็เอามือเสยผมท่านเอามือเสยผมดูซิว่าเมื่อไม่มีผมแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรก็จะรออย่างนี้แหละนี่เน
1: า
0: ะฟังแล้วผมก็เอาบ้างซองก็จอกแล้วก็เคลิ้มเลยครับโอ้ก็นี่มันซองผมที่หล่อที่สุดในโลกชัดยิ่งซองยิ่งหล
1: ่อ
0: นี่เน
1: า
0: ะยิ่งหล่อยิ่งอยากบวช
1: โ
0: อ้ที่อยากบวชเพราะเราเกิดมา

มีอยู่วันหนึ่งผมได้ไปยืนที่ดาดฟ้าฮะโหนี่จะโดดเลยเหรอไม่ใช่อ่ะมองลงมาเห็นผู้คนเดินขวักไขว่ไปมาดูวุ่นวายผมรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตทางโลกแบบสุดขีดนี่นะจึงปักใจมั่นว่าเป็นไงเป็นกันรวยเป็นรวยเฮ้ยอ้าว

วชเป็นบวชเพราะวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่จะต้องเข้าวัดรายงานตัวแล้วผมจัดอารวาสรูปตั้งแต่เด็กจนโตค่อยๆย่องไปวางไว้ที่หัวเตียงคุณแม่นี่จ้ะคงกลัวท่านตื่นมึงคืนนั้นจังหวะท่านกำลังหลับปุ๋ยอยู่ ใช่เลยกลัวท่านตื่นผมนึกขอในใจว่านะครับ

ในความงีบถือว่าได้ขออนุญาตแล้วแต่ท่านก็เงียบในความงีบผมเลยตีความว่าถูกต้องจ้ะท่านอนุญาตแล้วโดยดุษฎีโอ้โหเล่นฉลาดเงี้ยจากนั้นจึงย่องเข้าไปกราบเท้าท่าน

0: กราบต้นทางสวรรค์ที่ฝ่าเท้าท่านแล้วก็หีบกระเป๋าเดินทางครับว่าไปทำงานทันทีเลยครับถือว่าได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วพอเดินทางมาถึงวัดรุ่นพี่ที่เป็นพระอาจารย์ยุวะกัลยาณมิตรก็โทรมาเรียกให้เขามากราบหลวงพ่อแล้วก็ขอเมตตาตัดปลอยผมให้ wow. มือสั่น ช่วงวินาทีนะหัวใจกับผมพองโตทั้งเปลื้มไปติดใจและตื่นเต้นมากครับ ตอนที่ก้มหัวหลวงพ่อตัดปลอยผมในใจก็นึกว่าหวานจังเลยไม่กล้าอ่าน
1: อยากรู้ครับ
0: มันหวานฮะโอ้โหนี่เนาะนับแต่บัดนี้ชีวิตของผมได้เป็นของหลวงพ่อหมดแล้วครับหวานเลยนะฮะโอ้โหบวชพรรษาแรกกระผมก็ได้รับบุญกองปฏิสันถารแผนกต้อนรับส่วนหน้าจากนั้นก็ไปเลยแผนกลิ้วเขาแผนกลิ้วแผนกลิ้วขบวนงานบุญใหญ่แทบทุกงานบุญเลยกลาทำไมเหมือนเป็นแผนกลิ้วอย่างเดี๋ยวเราดูก็แล้วกันเนี่ยเนี่ย
1: ใช่ครับแผนกลิ้วกระบวน
0: กระบวนงานบุญใหญ่แทบทุกงานบุญเลยที่จริงแผนกลิ้วกระบวนแผนกลิ้วกระบวนงานบุญใหญ่แทบทุกงานบุญเลยครับทูตจ้างานที่เริ่มที่สุดคืองานสลายร่างคุณยายได้ดูแลอาสาสมัครเกือบ 1,000 ชีวิตไม่ได้นอนเลยครับโอ้นอนบ้างเถอะเพราะความปลื้มมันกลบความง่วงจนหมดเลยก็มีเหตุผลเน
1: า
0: ะก็ผมรับบุญจัดเลี้ยงกระบวนมาตลอดสิบห้าปีเต็ม
1: สา
0: ธุเจ้าโอ้นี่จะจัดเลี้ยวขบวนดูแลสาสมัครเลี้ยวขบวนงานสลายร่างคุณยายเป็นบุญที่ผมปลื้มใจจนลืมความเหนื่อยไปเลยครับในช่วงซ้อมเลี้ยวขบวนครูผู้ใหญ่ได้มาทำให้เยี่ยมชมดูการซ้อมเดินด้วยครับ

ปีพุทธศักราช2557สำนักสัตยาภิบาลมอบหมายผมไปสร้างศูนย์ที่อยุธยาเมืองเก่าของราชก่อนเราได้รับถวายที่ดินมาจากกรมวิทย์อธิราชพันธเสนจะภาพใหญ่นี่เนาะผมเลือกที่ดินที่ใกล้เมืองที่สุดแม้ที่ดินจะต่ำแต่คิดว่าอนาคตค่อยถมเอาโอ้เล่นฉลาดนะโอ้ฉลาดนะ58ถวาย33ไร่60ถวาย65ไร่33ไร่ที่สุดเกิดน้ำท่วมจึงถวายเพิ่มอีก65โอ้เตรียมสร้างเจดีย์นะรวมทั้งหมด98ไร่ขอให้เจ้าภาพจงเจริญอย่า

0: ช่วงกำลังปรับได้ดีในเสมอกัน
1: คร
0: ับ แล้วพ่อตาตาชิวเมตตาเยี่ยมสูงครับ
1: ก
0: ็แล้วท่านก็คงพูดกับน้องคนนิ่งนะท่านจะพูดขนมกันเองเนี่ยเช่นอาจจะพูดว่ามึงทำให้มันเสร็จแล้วท่านจะขนมกันเองเนี่ยสไตล์ท่านแม้ที่ดินจะต่ำแต่คิดว่าอนาคตค่อยถมเอาอยู่ได้เพียงเดือนเดียวก็เจอแจ็คพอตบุญใหญ่งานเชิญพระบรมธาตุไปยังพุทธอุทยานนานาชาติจังหวัดหนองคายครับนี่ธรรมญาตรากว่าพระรูปเดินผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามยิ่งครับขนาดช้างมาต้อนรับเห็นพระเดินมามันก็กราบคารวะเลยน่าช้างพอเห็นพระเดินมาคุกเข่ากราบคารวะเลยโอ้นี่จ้ะซึ่งพระธรรมญาติพันกว่ารูปจะมาพักค้างที่ศูนย์ตอนนั้นศูนย์ก็เป็นศูนย์คือเป็นแค่ที่โล่งแถมฝนถล่มจนดินกลายเป็นเลนผมเลยปิ๊งไอเดียเอาฟางข้าวมาปูพื้นกลายเป็นห้องนอนระดับ5ดาวโอ้ได้กลิ่นหอมฟางแบบธรรมชาติพระที่มาพักบอกว่าตื่นมาแล้วสดชื่นสดชื่นมากเลยว่าผ่านวิกฤตไปได้แบบสวยหรูครับโอ้โหมีหลักฐานนี่นี่จ้า

0: และจากการทำแพไม้ไผ่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจัดทอดผ้าป่ากลางน้ำกลายเป็นงานวัดสาธุคนแห่มากันจนล้นศาลาครับสาธุเจ้าโอ้ผมและทีมงานสร้างแพไม้ไผ่เตรียมจัดงานทอดผ้าป่ากลางน้ำก็น้ำท่วมถนนได้แต่ท่วมศรัทธาไม่ได
1: ้
0: สายโยราชบ้านยังคงเดินทางมาร่วมทอดประปาครับสาธุภายในศาลาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมประกอบพิธีทอดประปากลางน้ำครับนี่จ้าผมได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดณวัดป่าโควัดโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วพ่อครับชื่อป่าโคเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่าที่เป็นต้นไม้นะครับแต่ในภาษาโบราณคำว่าป่านั้นนะหมายถึงตลาดหรือชุมชนการค้าในอดีตเป็นจุดพักและค้าขายของเหล่านายห้อยหรือพ่อค้าวัวควายที่เป็นแหล่งรวมโคจำนวนมากผู้คนยังเรียกพื้นที่อย่างนี้ว่าป่าโคและกลายเป็นชื่อวัดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งพอมาถึงวัดป่าโคปุ๊บก็ไม่ได้เจอโคแต่อย่างใดนะครับแต่เจอด่านเจ้าที่วัยรุ่นมาแว้นป่วนวัดสารพัดปัญหายาเสพติดและที่สำคัญคือชาวบ้านยังระแวงพระมาจากวัดพระธรรมกายส่วนนิหารเก่าของวัดก็เต็มไปด้วยความลี้ลับทั้งเสียงสวดสารพัญญะปริศนาที่ลอยเย็นเยี่ยมาจากภายในวิหารโอ้คราวหนึ่งมีฤาษีมาพักค้างคืนที่วัดพอตื่นมามหาฤาษีบอกว่านอนไม่หลับเลยเจ้าที่แรงสุดๆแต่สำหรับผมหลวงพ่อครับหลับสบายดีเจ้าที่แบบนี้ไม่มีผลใดๆกับชีวิตโอ้ขนาดมหาฤาษีนะนอนไม่หลับสำหรับผมหลับสบายถนัดเรื่องการหลับส่วนเจ้าที่ที่เป็นมนุษย์ผมใช้กลยุทธ์อดทนและจริงใจเป็นเกราะป้องกันภัยประสานตำรวจให้เฝ้าระวังเปลี่ยนวัดจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยผมเริ่มค่อยๆปรับกิจกรรมจากที่ชาวบ้านคุ้นกับความรื่นเริงบันเทิงศิลป์ปรับสู่โหมดการปฏิบัติธรรมชาวบ้านก็เริ่มเปิดใจรับเออดีจังวัยรุ่นขาแว้นเริ่มกลับใจมาบวชจนปัจจุบันวัดป่าโคกลายเป็นแหล่งผลิตพระภิกษุรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นทุกปีสาธุเจ้าโอ้สุดยอดบางครั้งที่หลวงพ่อได้ทราบบอกกับผมมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดป่าโคหลวงพ่อได้บอกว่าพื้นที่กว้างดีนะน่าจะมีพระสักร้อยลูกคำพูดสั้นๆนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับผมเร่งสร้างคนและสร้างพระอย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดป่าโคยังจัดโครงการบรรพชาสมบทอย่างต่อเนื่องทุกปีปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาเกือบร้อยคือประมาณ

ันยี่สิบองค์หาอีก80รูปถึง100และยังทรงพระผู้ช่วยดูแลว่าต่างๆที่การแคมพระสงฆ์ครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่จะมีหลักฐานวัดป่าโคสร้างพระเป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีจัดโครงการพระเจ้าสมบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีนี่จ้า

0: สำหรับปีนี้เพียงช่วงเปิดรับสมัครบวชเข้าพรรษาก็มีผู้สมัครบวชแล้วกว่า30คน
1: สาธ
0: ุเจ้าถ้าเป็นสัญญาที่ดีว่าเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนากำลังเติบโตงอกงามบนผืนแผ่นดินแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครับสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับครับตอนนี้วัดป่าโคก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากวัดที่เต็มไปด้วยปัญหากลายเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและการสร้างคนดีให้กับชุมชนนั่นคือความภาคภูมิใจของชีวิตนักบวชที่ได้รับโอกาสมารับใช้พุทธศาสนาในวัดแห่งนี้ครับผมก็ค่อยเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างบุญและเน้นการปฏิบัติธรรมครับ

พ่อครับครับวันนี้ก็ผมได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนอนุบาลได้เจอหน้าหลวงพ่ออีกครั้งผมนั่งตื่นเต้นดีใจและปลื้มใจมากเลยครับความปลื้มนั้นส่งผลให้น้ำใสๆไหลออกจากตาทั้งสองข้างโอ้เนาะสุดท้ายก็ผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่ารักหลวงพ่อที่สุดในโลกเลยครับโอ้

สาธุสาธุสาธุหลวงพี่ก็รักหลวงพ่อที่สุดเหมือนกันนะขอที่บวชมานี่ตั้งใจทำงานมีหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบนะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันว่าเทียนธรรมนำสันติสุขอย่างไรนะ เทียนธรรมที่ว่านี้ก็คือเทียนพรรษาการถวายเทียนพรรษาเนี่ยมันควบคู่การเข้าพรรษานะก็ได้รับความเป็นบุญนิยมอ่ะเพราะคนแต่โบราณนะคนแต่โบราณก็นักปราชญ์ก็ถือว่าการถวายเทียนพรรษาคือการถวายแสงสว่างนะจะมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทำให้มีรัศมีกายสว่างไสวถ้าตายเป็นเทวดาก็มีรัศมีกายสว่างไสวถ้าปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมก็จะได้มีที่ประจักษ์สุขแบบพระอนุรุตนะแล้วก็เป็นบุญนิยมอ่ะมาดูสิเรานิยมกันมากเลยนะช่วงข้าพรรษาเนี่ยมาดูหลายแห่งจัดงานใหญ่เลยนะมาดูภาพจ้ะนี่เทียนพรรษานี่ทำเป็นพุทธบูชาเลยนะนี่บางเมืองนี่จัดยิ่งใหญ่โอ้งดงามมากเลยน่าจะเป็นอุบลราชธานีนะเนี่ยจัดเป็นงานใหญ่นี่อานิสงส์ยังไงนี่นะเทียนพรรษาเนี่ยปกติเขาจะไปใช้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถหรือบางทีก็ที่สมัยก่อนนี้ไม่มีไฟฟ้าอะไรก็ได้ใช้พระเนนได้อ่านหนังสือนะจ้ะนี่โอ้อานิสงส์เยอะนะให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้ชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียนให้สว่างไสวรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมมีความรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆทำปัญหาเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเห็นไหมเนี่ยโอ้ยอันสงเยอะเลยนะนี่จะเดินไปด้วยมิตรบริวารย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อละจากโลกนี้ไปก็มีกายทิพย์สว่างไสวเวลารับโลกไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์หากมีบารมีมากพอก็ให้มีดวงตาเกิดธรรมจักสุที่ประจักสุนะเนี่ยนะเพราะว่าทางเทวดานางฟ้าเนี่ยเขาวัดความสูงต่ำความรุ่งเรืองด้วยรัศมีกายนะใครทำบุญมากรัศมีกายสว่างไสวเขาไม่ได้วัดด้วยของแบรนด์เนมนะโอ้ต้องมีกระเป๋ายี่ห้อนี้อะไรนี้ไม่ใช่เทวดานางฟ้าอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมพอเรารู้อานิสงส์ว่าเทียนพรรษามีอานิสงส์อย่างไรนะทำให้เกิดเป็นเทียนธรรมนำสันติสุขอย่างไรเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปถวายเทียนพรรษาเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยหลวงพี่ไปสองรอบไปทางด้านเชียงตุงไปถวายมา41วัดแล้วก็กลับมาได้สัปดาห์หนึ่งก็ไปถวายที่ย่างกุ้งรวบรวมพระหลายภาคมาจัดรวมกันทั้งหมด55วัดนะเห็นไหมเดี๋ยวสนใจไหมเดี๋ยวไปเอาไปหลวงพี่พาไปถวายเทียนพรรษากันนะจ้ะนี่ถวายเทียนพรรษาที่เชียงตุงนะไปเมื่อวันที่5 6 7นะ8 9ก็กลับนะนี่มาดูปุ๊บไปถึงชายแดนแล้วนะชายแดนแม่สายนี่ข้ามฝั่งพม่าท่าขี้เหล็กนี่เก็บจะถึงเที่ยงตรงแล้วไปมีแวะที่พุทธการเด่นงดงามนะทำเป็นพุทธอุทยานพุทธการเด่นนี่มีนี่พื้นที่แถวตัดสรู้มายาเบวีนี่นี่ตัดสรู้ที่ประสูตัดสรู้งดงามนะก็ทำได้นี่ทำเหมือนที่พุทธกยานี่ทำเมฆสถูปปฐมเทศนานี่สารวโนทยานที่ปฐมที่ปรินิพพานนี่ที่ก่อนจะถึงแหละนะนี่มีพระหินอดองค์ใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยงดงามมากหลวงพี่ไปเร็วเลยนะอาจารย์นี่ข้างในวิจิตรพิสดารมากเลยจ้ะนี่ถวายเป็นพุทธบูชาเลยอันนี้ผมหลวงพี่พาไปถึงถึงเชียงตุงนี่ก็ไปกราบพระมหาไมมุนีนี่หอเขาเรียกหอพระมหาไมมุนีนี่แล้วนี่วัด
วัดอินบุพารามวัดโบราณเลยตรงนี้งดงามมากเลยซุ้มประตูวิจิตรอย่างยิ่งเลยนะนี่เป็นมุมที่ใครไปก็ขอถ่ายภาพนี่หอคำที่สร้างใหม่แทนที่ทางเมียนมาลื้อไปสามจอมจอมคำจอมศักดิ์จอมมนหนองตุงนี่หนองตุงนี่ถามจอมเจ็ดเชียงเก้าหนองสิบสองประตูโอ้นี่ประตูป่าแดงเราไปครั้งแรกไปถึงก็คิดถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จอัยยธรรมไปถวายเทียนพรรษาท่านนะอายุ102ปีเนี่ยดูท่านเมตตานะพอรู้ว่าเป็นลูกศิษย์พระครูบาชัยบูรณ์นี่โอ้โหมาเลยมาเลยเมตตาหมู่คณะเรามากเลยพูดถึงหลวงพ่อลำอันนี้นี่วันที่7การประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาที่วัดรัชฐานหลวงหัวขวงนี่มาดูสกู๊ปเลยดีกว่านะจ้ะ

ณดินแดนเขมรัฐนครเชียงตุงเมืองแห่งวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจพุทธบริษัท4แห่งรัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแม้หนทางไปสู่ดินแดนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ด้วยหัวใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญกลับไม่มีคำว่าย่อท้อมีใจจดจ่อในบุญใหญ่นำโดยกัลยาณมิตรสถาพรมหัตถโนดมกุลและกัลยาณมิตรจิราพรมหัตถโนดมกุลผู้เป็นดั่งขุนพลแก้วร่วมใจรับบุญด้วยความปิติเบิกบาน

เมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เริ่มพิธีถวายเทียนพรรษาที่วัดราชฐานหลวงเชียงยืนแด่สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้าพระสังฆราชแห่งเขมรัฐนครเชียงตุงจากนั้นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา40วัดที่วัดราชฐานหลวงหัวขวงโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูบาสามโชติโกเจ้าอาวาสและพระสังฆนายกแห่งเชียงตุงประธานสงฆ์ฝ่ายเมียนมาร่วมใจกับคณะสงฆ์เมืองเชียงตุงประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือพิธีสืบชะตาหลวงพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมและกตัญญูกตเวทิตาแด่หลวงพ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของศิษยานุศิษย์ทั่วโลก

0: ในวันเดียวกันนี้ยังได้เดินทางไปที่วัดพระธาตุหลวงจอมคำเพื่อประกอบพิธีทอดพระป่าและถวายทุนการศึกษาแด่สามเณรโดยกราบอาราธนาพระมหาตาลน้อยอุตตมจิตโตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหลวงจอมคำเมตตานำประกอบพิธีกรรม
1: การมาเชียงตุงในครั้งนี้นะครับมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลื้มใจมากนะครับในการที่มาครั้งนี้ครับเพราะว่าได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อที่มาทำบุญในครั้งนี้นะครับก็คือมาถวายเทียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็อังสะกับสามเณรและพระภิกษุสงฆ์ที่ทางเชียงตุงนะครับและทางเชียงตุงเขาก็ได้สืบชะตาหลวงครับสวดให้กับทางหลวงพ่อแล้วก็ทางผู้ที่มาร่วมงานของเชียงตุงนี้นะครับมีความรู้สึกว่าปลื้มมากครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ออกมาจากใจของชาวเชียงตุงนะครับก็คือเหมือนกับเขาใส่ซื่อมากเลยนะครับแล้วก็มีความจริงใจมากผมก็เลยได้รับความรักความจริงใจและความเอ็นดูจากชาวเชียงตุงก็รู้สึกปลื้มมากครับและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโครงการนี้ถ้าไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อคอยสั่งสอนให้พวกเราทุกคนรู้จักรักบุญรักในบุญก็จะไม่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับรักหลวงพ่อมากครับ
2: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเชียงตุงครั้งนี้รู้สึกว่าลืมไม่ลงคงไม่ลืมค่ะเพราะว่ามีความสุขจริงๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ได้นำความรักที่หลวงพ่อมีต่อลูกๆชาวเชียงตุงแล้วก็ความรักปรารถนาดีกับพระภิกษุสงฆ์

0: ที่เชียงตุงประเทศพม่าค่ะลูกๆไม่สงสัยเลยว่าทำไมหลวงพ่อถึงเป็นห่วงแล้วก็รักทุกคนพอมาแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่หลวงพ่ออยากให้มันสำเร็จลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่อยากจะทำให้ความหวังและความปรารถนาของหลวงพ่อที่อยากจะให้โลกมีสันติสุขลูกๆ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทำให้เต็มที่และเต็มกำลังพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสค่ะยังบอกเลยตอนที่ภูบาสามใช่ไหมคะท่านกล่าวถึงหลวงพ่อลูกก็ปลื้มมากเลยค่ะท่านบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้มันอยู่ในใจมันอยู่ในสมองท่านไม่เคยลืมความสัมพันธ์หรือความปรารถนาดีที่ทางประเทศไทยหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีให้เป็นกำลังใจที่ทำให้ท่านสร้างบารมีและลูกๆ ก็รู้สึกว่าการมาครั้งนี้มันเป็นการที่เราได้มาเติมกำลังใจในการสร้างบารมีกับนักสร้างบารมีที่เชียงตุงและมันก็เป็นกำลังบุญเป็นผลงานบุญที่พวกเราจะเอาไปถึงที่สุดแห่งธรรมติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: วันนี้นะคะปลื้มมากเลยที่คณะสงฆ์ที่เชียงตุงนะคะทำพิธีสืบชะตาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะนะคะรู้สึกปลื้มมากนะคะในพิธีก็รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเรานะคะที่ได้มาที่เชียงตุงนะคะรู้สึกประทับใจมากๆนะคะแล้วก็มีความปลื้มใจมากๆนะคะที่ได้เป็นตัวแทนนะคะมาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนอังสะสบงผ้าไตรจีวรรวมถึงปัจจัยเทธรรมนะคะรู้สึกประทับใจมากๆค่ะอยากจะให้มีนะคะทุกปีเลยนะคะการถวายเทียนพรรษานะคะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างพระธรรมกายเราแล้วก็ที่เชียงตุงนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะปีหน้าเจอกันนะคะที่เชียงตุงนะคะ
2: ภาพความเข้มแข็งของพุทธศาสนาในแผ่นดินเมียนมาและความวิจิตรการตาของวัดวาอารามที่งดงามราวกับเมืองสวรรค์ได้จารึกเล่าขานเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งบุญที่งดงามที่สุดซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากดวงใจอันยิ่งใหญ่ของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยแม้ว่าหนทางข้ามขุนเขาจะยากลำบากเส้นทางจะทุรกันดารเพียงใดแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญูเพราะความลำบากในวันนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความปลื้มปิติอัศจรรย์ใจที่ได้เห็นพระพุทธศาสนาเบ่งบานในวันนี้ภาพศรัทธาของพุทธบริษัท4ในเมืองเชียงตุงจะยังคงงดงามตราตึงและประทับอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปประหนึ่งสายใยธรรมที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและจะเฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้กลับไปเยือนดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง
3: สาธุนะสาธุโหสุดยอดเลยกลับจากเชียงตุงมาพักได้อาทิตย์หนึ่งหลวงพี่ก็เดินทางต่อไปย่างกุ้งมีพิธีถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งอีก55วัดนะโอ้ปลื้มมากเลยเดี๋ยวพาพวกเราไปถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งกันนะที่ย่างกุ้งเนี่ยดูที่ขึ้นภาพหน่อยจ้ะขึ้นภาพสมเด็จพระสังฆราชท่านเมตตารับเป็นประธานนะแล้วก็ถวายเทียนพรรษาในวาระโอกาส82ปีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเขาขึ้นป้ายใหญ่เลยที่วัดจัดที่วัดกลางเมืองเนี่ยวัดสำคัญคือวัดบัวตะทาววัดบูตาทาวที่คนไทยจะรู้จักคือวัดที่มีเทพทันใจคนไทยนิยมไปมากเลยเนี่ยพอไปถึงเห็นไหมไปถึงได้รับการต้อนรับจากพุทธบริษัทชาวเมียนมาทั้งพระทั้งโยมมารอดอกไม้มารอเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปวันที่17นะวัน

ถวายเทียนพรรษาคือวันที่19เราก็ได้มีโอกาสไปพระธาตุอินแขวนไปหงสาวดีก่อนแล้วนี่เริ่มกลับมานะกลับมาวันที่ประกอบพิธีวันที่19นะมาดูที่ที่นี่มาแล้วที่วัดบูตทาววัดบูตทาวโบแบบว่าในพลหรือแม่ขุนพลตถาเวน 1,000 ตอนที่ตปุสะภริกานี่อัญเชิญพระเกศาธาตุเป็นอุบาสกคู่แรกนะตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นชาวมอญก็อัญเชิญมาแล้วก็มาขึ้นที่ที่ตรงจุดเนี้ยเขาเป็นที่สำหรับพักพระเกศาธาตุไว้ระหว่างที่สร้างพระเจดีย์ชเวดากองที่เนินสิงกุตระใช้นายทหาร 1,000 อารักขาวัดนี้จึงชื่อวัดโบตทาทหาร 1,000 โหจัดที่นี่ได้ยิ่งใหญ่มากและคนไทยนิยมไปมากเลยนี่นี่หมู่คณะเราไปนี่ขึ้นไปภาพหลวงพ่อเราขึ้นเด่นอยู่ที่คนพม่ารู้จักเกียรติคุณของคุณครูไม่ใหญ่ในลุ่มน้ำอิระวดีไม่ธรรมดาเลยนะนี่เห็นไหมอัญเชิญมีพระเจดีย์โบตทาวก็คล้ายๆจำลองเจดีย์ชเวดากองมานะนี่ญาติโยมมารอกราบไหว้นะนี่คุณสานิชคุณจิตนาทองมอญนี่เป็นผู้นำบุญไปนะนี่นี่นี่อธิบดีกรมการศาสนาเก่าพม่ามาวัดธรรมกายมาตลอดเลยนี่เป็นนักร้องนักแสดงเป็นซูเปอร์สตาร์นะของเมียนมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินหนึ่งคนถวายไปทำบุญก็เจอกันเรื่อยนะนี่ญาติโยมเป็นความร่วมมือนะทั้งไทยทั้งเมียนมานี่มาร่วมมือกันเต็มที่เลยนี่นี่พระผู้ใหญ่ท่านคุ้นเคยกันมานี่หลวงพี่อุนากิตะนี่เคยมาอยู่วัดพระธรรมกายจนพูดไทยได้ภาพนี่คนพม่ามาจองทำบุญกับหลวงพี่เป็นสิบวัดเลยนะเนี่ยเป็นความร่วมมือเนี่ยระหว่างไทยเมียนมาหลวงพี่ถือว่าเราไปที่ไหนถ้าได้รับการเขามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยจองกฐินหลวงพ่อนี่ก็ประมาณ20วัดแล้วนะจองกฐินนี่พระป่านี่อันนี้มหาเศรษฐีอันดับต้นๆของพม่าเป็นเจ้าของธนาคารเจ้าของโทรทัศน์เจ้าของสื่อนะนี่วันนั้นปรากฏว่าเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านเกิดอาพาธก็เลยให้รองพระสังฆราชพระพัฒนตะสุจิตตะสยดอมรองพระสังฆราชอันดับหนึ่งมาเป็นประธานแทนนะนี่มาดูสกู๊ปกันเลยนะมาแบบคึกคักหน่อยนะที่นี่ไม่เหมือนเชียงตุง

นี่คนไทยคนเมียนมาในร่วมมือกันนี่เป็นความร่วมมือของพุทธบริษัททั้งสองแผ่นดินลองสมเด็จพระสังฆราชนะหลวงพ่อสุจิตตะชยดอคุณสามิตรคุณจิตนาวันนี้ญาติโยมจากพระสงฆ์กายไปประมาณ10ท่านนะ10ท่านนอกนั้นเป็นชาวเมียนมาทั้งนั้นเลยถือว่าเราได้รับความร่วมมือจากพุทธบริษัทเมียนมาให้ความเคารพศรัทธาคุณครูไม่ใหญ่เรามากเลยนะมาจากหลายภูมิภาคนะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นี่มากันครบเลยทั้งหมด55วัดมีเป็นห้องหอพระที่คนไทยจะไปมากเหลือเกินที่วัดนี้นิยมมากมีพระเกศาธาตุญาติโยมคุ้นหน้ากันปลื้มมากเลยจ้ะ

พระศาสนาศรีลังที่ตะตุกขอทุกศาสนาเจริญยั่งยืนสาธุสาธุหนูน่าปลื้มนะโอ้ดีหลวงพี่รวมสรุปแล้วนี่ไปเชียงตุงประมาณ41วัดถังยางกุ้งอีก56วัดก็เกือบร้อยนะได้บุญกันเต็มที่เลยก็เอาบุญมาฝากนะบุญมาฝากญาติโยมทุกคนวันนี้ก็ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านนะที่ได้ติดตามรายการได้ฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะแล้ววันนี้ได้ไปร่วมถวายเทียนพรรษากับหลวงพี่เกือบร้อยวัดนะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สว่างไสวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความร่มเย็นในร่มเงาของพุทธศาสนาตลอดปีตลอดไปทุกท่านเทอญ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้จะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆ

ผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรประทันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใส

เหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำก็อุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่

จะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยกล่อมจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรม

มาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภู

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผล

หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มี

มีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

ชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: กราบ
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเรา

เบาเบาพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิด

ที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอยู่ที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเกิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ก
กายรูปภูมิกายรูปภูมิกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่7ตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพ

พชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดี

บ้างแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างที่นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสาม
ทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้

ะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพ